0: องอาจของศาสตร์และของผักเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวล้อสั่งชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้าสั่งชาติครอบครัวพรหมวิหาร
1: ชีวประวัติโยของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโรงเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ห้าบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะผักห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาผักแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี2006-2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางนรสังสาสเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาปี2006มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10
0: มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที169ทับคลสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสยสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสยสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสยสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสยสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า2สหายนางศรีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า3สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ4สหายเพชรผมพิภักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบังหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะ6ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายภาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ8สหายวิไลวรรณบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานพิธีการ 1. สหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า

หัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 6. สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลี้ศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 9. สหายวรชัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการหับแขกการนำขันทรงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวาระวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกียมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจ 1. สหายสันติภาพผมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซสัญญาโซนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซพรมเขกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์กิตติวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานศาสนา 1. สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวล้อสังสาดเป็นหัวหน้า 2. สหายอาสพังทองสี่พันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทร์เป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำพอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์เมยิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำขัดทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพ้นตีขอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าวางพวงมาลา

0: ขื่อนใหญ่ศพประดับประดาหลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม่นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกเติบอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง
1: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสาสลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครเมืองจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร
0: ์ตอนบ่ายวันที่9สิงหาคม2026อยู่หอประชุมแห่งศาสตร์นครหลวงเวียงจันทร์บรรดาการน้ำขันสูงผักหลัดและหลายภาคส่วนได้เข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปโดยบ่มีหวั่นหวนกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นการสูญเสียการน้ำขันสูงและบุคคลสำคัญของภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและเคารพภาคที่มีต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเข้าในสงนาทียุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาปพารณาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะแมนคงเขตนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติการเข้าวางพวงมาลาในครั้งนี้เริ่มต้นทำอีดแมนคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคนำพาโดยสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศขณะที่ทรงแมนครอบครัวสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศต่อมา แม่นคณะประจำสภาแห่งชาตินำพาโดยสหายนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติจากนั้นแม่นคณะรัฐบาลนำพาโดยสหายสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีคณะต่อมาแม่นครอบครัวพรหมวิหารนำพาโดยสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินต่อด้วยคณะครอบครัวศรีพันดอนคณะห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนำพาโดยสหายเพชรพรหมพิพักษ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคคณะสภาแห่งชาติเวียดนามนำพาโดยสหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อมาแมนคณะกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามนำพาโดยสหายพลโทเลวันเตียนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคณะกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามนำพาโดยพลโทเหวียนเจียงถังห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามคณะศูนย์กลางในล้อสังสาดนำพาโดยสหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในล้อสังสาดคณะครอบครัวสหายคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต่อมาแมนคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยครอบครัวสหายคำพันธ์เผยยวงนำโดยสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคคณะห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีคณะจากบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การครอบครัวการนำบรรดานักธุรกิจและอื่นตามลำดับซึ่งมีหลายกว่า30คณะสำหรับพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยถึงสหายไซสมพรพรหมวิหารอยู่หอประสมแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทร์แม่นได้จัดขึ้นเป็นเวลา3วันนับแต่วันที่9 51สิงหาคม2016ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 น

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
4: ลาวโทรคม
3: โทรค

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงและตั้งหน้ายูแห่งการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบสนองการสมใช้ภายในสุขสบายดีทั้งฟันในกรุ๊ปขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปซึ่งต่อจากนี้30นาทีและการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแล้วกระเลงใส่ในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างส่วนว่าแผนบุกทะลุสี่ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าเวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านเป็นสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านในมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งความโศกเศร้าของทั่วปวงสลาวทั้งชาติที่ได้รับการเทิงแก่ได้รับข่าวการเทิงแก่มรณกรรมของสหายไซสมพรพรหมวิหารที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะนำเสนอเคียงคู่กับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้เป็นแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางในลาวสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องร่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในขอบเขตประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8เดือนสิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห่งรวมอายุ70ปีฉะนั้นภายหลังที่ทางท่านไซสมพรพรหมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมคณะบริหารศูนย์กลางพรรคก็ได้มีแจ้งข่าวพิเศษเกี่ยวกับระเบียบการไว้ทุกระดับชาติเพื่อความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยฮักอย่างสุขซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวคณะรับผิดชอบพิธีงานสถาปนิกศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับตั้งแต่วันที่8ของเดือนสิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภทให้องค์การจัดตั้งต่างๆของภาครัฐในราวสร้างชาติสภานครบเก้าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสปป.ลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาถุงชาติและถุงพักลงเครื่องเสานับตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสปป.ลาวประจำอยู่ต่างประเทศเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตนอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาเนื้อในแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคและระเบียบการไว้ทุกระดับชาติเนื่องในโอกาสที่ทางท่านไซสมพรพรหมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุ70ปีให้ท่านขั้นรายการทบทวนกระดบฟังขั้นรายการเนื่องในจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่มูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดี่ยวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรหมวิหาร

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบใส่หน้าที่การงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นพุทธรูปเชดานเวียกงานสามสร้างจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปก็อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคนเขตเวียกงานสร้างผลงานต่างๆเพื่อคำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาซึ่งมีหลายๆวันเฉพาะวันที่13สิงหาที่จะมาถึงนี้ก็มีวันสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายวันสร้างตั้งแนวราอิสระก็คือแนวราสร้างชาติในปัจจุบันและก็ยังมีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะได้หมุนเวียนมาบรรจุครบหอบฉะนั้นอยู่ในระยะที่ปวงสลอของพวกเขาสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติปฏิกรองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นพุทธริจาบิกทุลุกที่ร้านเรียกงานสามสร้างและเคียงคู่กับการเพิ่มพูนผลิตผลเรื่องงานปลูกฝังเรื่องงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผ่นเวียค่าเวียขาดดันต่างๆนั้นเที่ยงหนึ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุคทุรุชีด้านไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปสะพอแล้วก็เป็นสุ่มไส้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปเป็นเข็มทิศในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ถูกต้องสอดคล้องกับจุดพิเศษของประเทศและเปลี่ยนแปลงของโลกอันนั้นถือว่าเป็นทวนไฟแห่งแสงสว่างดวงใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวและทวนไฟดวงนี้ได้เป็นเข็มทิศอย่างทางให้แก่พรรคได้เดินตามโดยเฉพาะใช้เวลา40กว่าปีที่ผ่านมาและแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ยังสืบต่อเป็นทิศนำให้พรรคเดินตามต่อไปยังบ่ท้อถอยเพราะว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นแนวทางที่กำหนดออกอย่างเป็นระบบครบสุดรวมทั้งจุดเริ่มการตีกรอบที่หัดกลุ่มและจัดวางบริมสิทธิ์ในของเขตที่ต้องได้เปลี่ยนแปลงสร้างได้ความรับรู้ใหม่ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับสร้างสังคมนิยมและเส้นทางก้าวขึ้นของประเทศอย่างแท้เหมาะกับความสามารถที่อำนวยให้แก่แต่ละระยะถึงว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคที่วางออกการที่พรรคนำพาเข้าสู่การปฏิบัติผ่าน40กว่าปีที่ผ่านมานี้แม้ได้นำพาประเทศเฮาสามารถผ่านพ้นพายุลมแดงและสิ่งท้าทายทดสอบอันละเอียดละเอียวเขี่ยวขาดมาได้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนได้รับการบูรณะให้เป็นระบบต่อเนื่องและนับมือนับสูงขึ้นอย่างประจุจังท่านผู้ฟังที่เคารพพรรคเฮาสืบต่อยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายบรรดาหลักการและทัศนะพื้นฐานในการยุแห่งการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเช่นว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่การแสวงหาสัจธรรมในการนำพาของพรรคแม่นภารกิจปฏิวัติอันลึกซึ้งถึงท้องที่ถูกต้องดำเนินอย่างหอบด้านต่อเนื่องและยาวนานพวกเขาต้องยึดมั่นในอันนำที่ว่าพรรคเขายึดมั่นถือเป็นหลักการทั้งต้องประดิษฐ์สร้างต่อยอดให้สูงขึ้นและให้เข้าสู่ลวงเรือกว่าเก่าตัดสินใจปฏิบัติอย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นตลอดไปและก็สุดสู่น้ำใจฮักศาสตร์อันดูดดื่มสติศาสตร์เอกภาพสูงส่งและฮักระบอบใหม่อย่างสุดซึ้งไปพร้อมๆกับการเสริมขยายจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองยังหอบด้านติดพันกับการยกสูงความเป็นเจ้าในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลทั้งเพิ่มทวีความสามัคคีภายในมีความเป็นเอกภาพระดับสูงด้านแนวคิดด้านการเมืองการจัดตั้งการเคลื่อนไหวในทั่วภาคและในสังคมตลอดไปเคียงคู่กันนั้นการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต้องถือสำคัญพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิปัญญาของคนในชาติทับประกันความสมส่วนระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่สีเขียวและยืนยงระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเตรียมพร้อมในการรับมือปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอภาพภายใต้การนำพาของพรรคเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าร่วมการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยความรับผิดชอบสูงต่อพันธะหน้าที่ของพลเมืองลาวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
เคียงคู่กันนั้นก็เพิ่มทวีความสามารถนำพาและกำลังแห่งสู้รบของคณะพรรคแต่ละขั้นในทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างหากฐานพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นกำลังแห่งให้แก่การขับเคลื่อนการนำพาการสี่นำของคณะพรรคในระบบการเมืองยุติธรรมขั้นปรับปรุงระบบแบบแผนกลไกการนำพาของพรรคการคุ้มครองบริหารของรัฐให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับจุดพิเศษของประเทศเราเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการให้ใจแยกให้จ้าแจ้งและเคารพอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับที่ตั้งบทบาทการนำพาของพรรคกับการคุ้มครองบริหารรัฐเลือกเฟ้นให้ได้พนักงานนำพาคุ้มครองที่ดีและมีความสามารถตลอดไปและนอกจากนั้นก็ต้องเพิ่มทวีการนำพาเด็ดขาดโดยกองฮอบด้านของพรรคต่อกำลังประกอบอาวุธปฏิวัติการปฏิบัติแนวทางนโยบายต่างประเทศที่คล่องแคล่วมีไหวพริบเพื่อหับประกันความมั่นคงของชาติสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่สะดวกให้แก่การปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติบนพื้นฐานการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่สรุปถอดถอนบทเรียนสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ในนั้นวางยุทธศาสตร์ระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงโดยระบบ AM และระบบ FM นอกจากนั้นระบบโทรโครงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศอยู่ในระยะที่ทั่วโปร่งสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการในตอนท้ายของรายการมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าสีบดๆคึมๆอยู่อันนี้จากวันศรสมเสยด้วยท่านจัดรายการได้ดีหลายขอบใจอย่างสูงวงศิลป์วงอินคำสมเสยด้วยอาจารย์สอนไปคำฮักขอบใจอย่างสูงด้วยวงศิลป์วงอินคำเด้ออันนี้จากไพมณีอินทวงศ์ไพมณีอินทวงศ์พันวาเมื่อนี้สบายดีจังสอบครับเมื่อนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ทองสุขเสียแสงติดตามเป็นประจำติดตามคือเก้านั่นแหละจัดรายการได้ดีหลายอยู่หลวงพ่อบางมีฝนตกติดต่อกันหลายมือหลายวันแล้วเลยจะอยากเป็ดไพบูลย์เป็ดไพบูลย์นี่อยู่ห้องวการศูนย์กลางพักมันก็ฟังรายการนี้เป็นประจำเป็นประจำขอขอบใจยังสูงเด้อเป็ดไพบูลย์เด้อที่เป็น FC แล้วก็ฟังรายการพวกเขาดีตลอดมามาถึงตอนท้ายของรายการและทำฟิตกระดบเนาะสุขสวัสดิ์สุขสิริทวันวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงสอบให้คำฮักขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาสลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครหลวงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเสริมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยมีรายการเฮาฟังรายการของเฮาได้กระจายเสียงวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้ในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: หรือว่าท่านจะรับชมและรับฟังไปพร้อมในตอนนี้ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกัน
0: เจ้า
1: เพจของลาวเนสต์โนเรดิโอมีรายการสามารถมีส่วนร่วมได้ตื่มแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะแมนติดพันกับเวียกงานจราจรเลยว่าเรื่องของเส้นทางต่างๆ
0: แมนมีรายการมีส่วนร่วมในรายการของเฮาได้เนาะผ่านทางหน้าเพจลาวเนสต์โนเรดิโอและ0305787052ก้องขอความสั่นมีรายการเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังที่ฮักแพงท่ามกลางเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่ในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำหลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: การจากไปโดยบ่มีวันจะหวนกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกภาคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ลวงลึกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม
0: เจ้าท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2026เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงนครหลวงวิจันทร์ผู้ฟังที่ฮักเพลงท่ามกลางที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพรวมโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารดังนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็ยังต้องได้สืบต่อในการบูรณะสมบูรณะในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1: แม่แล้วสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาเมื่อนี้เนาะก็ยังอยู่กับมิตรรายการอนุรักษ์และบุญน้องหากมาที่ดำเนินรายการเนาะท่านใดที่อยากจะรายงานเพิ่มเติมโดยเฉพาะมันพบเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือบางท่านอาจจะเดินทางไปทางต่างแขวงท่านอยากจะรายงานสภาพเส้นทางต่างๆเพราะว่าอาทิตย์แล้วเนาะอาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าฝนตกติดต่อกันหลายว
0: ัน
1: เส้นทางบางเส้นบางสายนี่กระทั่งขาดดินโซเจือนโดยเฉพาะแม่นทางที่อยู่เขตคำมวนแดงเขตคำมวนแดงและก็ทางภาคเหนือก็แม่นหลวงพะบางอุดมไซเนาะปัจจุบันนี้เป็นแนวใดได้รับการแก้ไขแล้วหรือโปแต่ว่ายังมีฝนตกอยู
0: ่
1: ทางสิผ่านไปเขตนั้นหรือว่าทางที่อาศัยอยู่เขตนั้นการรายงานมีส่วนห่วงมาได้เติ
0: มเจ้าพ่อท่านผู้ฟังวันนี้บอกมือบอกงามสักก่อนเนาะ มื่อนี้วันจันทร์วันที่10สิงหาคม2016แฮม12ค่ำเดือน8ปีมาเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ดังที่พวกเฮาแจ้งต้นๆรายการก็จะมีข่าวๆการเคลื่อนไหวทุกเวียกงานของหลายๆหน้าเวียกบ่ว่าจะเป็นจราจรบ่หรือว่าเป็นเพจต่างๆที่เพิ่นได้อารมณ์ติดพันกับการสัญจรสภาพเส้นทางในปัจจุบันที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมหลายจุดหลายบนในต่างแขวงแต่ว่านครหลวงเมืองจันทน์ปีนี้ยังบ่ทันได้มีข่าวเถื่อแต่ว่าต่างแขวงนี่ระยะวันที่7ที่8ที่9 3มื้อ
1: เจ้า
0: ก็เห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี่หลายสื่อที
1: ่
0: เพิ่นได้เอาลงเนาะเป็นต้นแมนภาคกลางตั้งแต่บริคำไสไปคำ

0: เราได้เข้าไปอาจจะเสียเวลา
1: แม่
0: เราบางครั้งอาจจะเสียเวลาได้ค่ะผู้ฟ
1: ัง
0: ฉะนั้นถามไว้ตั้งแต่ต้นไปหัวทีจะดีกว่าม
1: าติดตามการสัญจรอยู่เส้นทางเลขที่ 28A ท่านผู้ฟังเนาะทางเข้าเมืองวิลาบุรีหา3แยกนาบอรถทุกสนิทบ่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อในระยะฤดูฝนนี้ท่านผู้ฟังปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นเนาะก็เฮ็ดให้มีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดในนั้นก็แม่นเส้นทางเลขที่ 28A ทางเข้าเมืองวิลาบุรีหา3แยกนาบออันนี้เพิ่นแจ้งมานี่วันที่9เมื่อวานนี่
0: ทางแขวงสวรรค์เขตเนาะเจ้าแล้วก็ยังอีกจุดนึงค่ะผู้ฟังอยู่แขวงสวรรค์เขตเพิ่นแจ้งมามันอยู่บ้านคำสะอีเมืองพินแขวงสวรรค์เขตก็เป็นรูปภาพที่เพิ่นถ่ายในเมื่อวานนี
1: ้น้ำท่วมในระดับสูงเป็นรายการ
0: หลายจุดหลายบ่อนอันเพิ่นอันนี้รถอันนี้นี่จะเป็นขี่เหือบอกรถที่เพิ่นถ่ายนี
1: ่หรือ
0: รถบ
1: อกเจ้า
0: แต่ว่าอันนั้นรถมันไปยากจากผู้ที่ถ่ายต้องเป็นเพิ่นขี่เหือ เอาเหือมาขี่แล้วก็ถ่ายคลิปรูปภาพเห็นแล้วก็โอ้ท่านผู้ฟัง
1: ระดับน้ำนี่มันสูงท่านผู้ฟังเบ
0: ิ่
1: งจากรถจิบก็คือรถฟอร์จูเนอร์นี่ไปฮอด
0: เกือบฮอดเวนแล้ว
1: เกือบฮอดเวนอันนี้อันตรายเนาะถ้าว่าท่านขี่รถเวลาที่มีน้ำไหลผ่านบ่อยากให้เสี่ยงถ้าว่าบ่มีความจำเป็นแท้ๆนะอยากให้กลับคืน
0: แม่แล้ว
1: หรือว่าหยุดสะลอเบิ่งระดับน้ำก่อนเบิ่งเหตุผลเบิ่งให้มันสมเหตุสมผลว่าเฮาสิไปบ่หรือว่าเฮาสิบ่ไปต้องได้ตัดสินใจถ้าว่าผู้ใดตัดสินใจปุ๊บปั๊บมั่นใจว่ารถตัวเองนี่ลอยแหละเฮาก็เป็นโชเฟอร์ผู้นึงที่ขับรถลอย
0: จะ
1: ขี่รถผ่านน้ำไปบัดนี้ระดับน้ำมันบ่ฮู้ว่ามันสิมาจังหวะมันสิมาแฮงหรือบ
0: ่
1: ถึกจังหวะมันมาแฮงก็แม่นพัดทั้งคนทั้งรถไปนำกัน
0: หรือว่าบางเทื่อเฮาบ่ฮู้ว่าจุดนั้นมันเป็นเลิกบ่หรือได้อนุรักษ์เนาะเป็นห่วงย่านว่าไปค้าไปอยู่บ่ที่เฮาอาจจะบ่เรื่องเส้นทางเด้อาจจะเป็นคุมเลือกบ่หรือว่าเป็นบวกอย่างต่างๆเนาะแล้วก็อีกจุดนึงที่เพิ่นได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงค่ะผู้ฟังก็แม่นสภาพน้ำท่วมอยู่ทางแบงลักซาวเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสก็เป็นรูปภาพเพิ่นถ่ายในวันที่รูปภาพและคลิปวิดีโอที่ถ่ายในวันที่9ที่ผ่านมาเมื่อวานนี
1: ้แม่นๆๆเนาะอยู่ทางปากกระดิ่งนี่ก็อันตรายคือกันเนาะวันที่9ท่านผู้ฟังล่าสุดแม่นเมื่อวานนี
0: ้
1: แต่ว่าคืนไปวันเสาร
0: ์
1: ที่นครหลวงเวียงจันทน์กับฝนตกลินโมดมื
0: ้
1: อผู้ใดที่เดินทางนี่ก็มีความยุ่งยากแต่ในวันเสาร์ได้ท่านผู้ฟังมันก็โตมาจากวันที่7ที่8ที่9บ่ฮู้ว่ามื้อนี้วันที่10แล้วระดับน้ำมันลงหรือยังมันปกติหรือยังหรือว่าทางต่างแขวงนี่ยังมีฝนตกอยู่บ่แต่ว่าฝนตกที่ว่าติดต่อกันหลายมื้อที่ผ่านมามันเฮ็ดให้สะสมมันอาจจะอ่างขึ้นมาในระดับที่สูงก็เป็นได้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่เขตห้อมผู้ห้อมผาหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่จุดที่มีความเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังในระยะฤดูฝนนี้พวกเฮาเป็นห่วงอีหลีเส้นทางถูกตัดขาดหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่เขตแคมผู้เห็นสภาพดินเจือนดินเจือนท่านผู้ฟังเกิดเหตุดินเจือนอยู่บ้านนาคกเมืองงาแขวงอุดมไซในวันที่8แต่ว่าตามสภาพที่เห็นนี้เป็นภูที่สไลด์เจือนลงมาเลยบนน้องแต่ว่าเขตนั้นก็เห็นมีเฮือนอยู
0: ่
1: อาจสิเป็นเฮือนบ่หรือว่าเป็นตู้เป็นเถียงนาแต่ว่ามันเจือนลงมาในระดับที่ว่ากว้างพอสมควรอันตรายท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะเขตที่มีภูผา
0: ด
1: ังนั้น
0: เขาแจ้งไว้ว่าระยะที่ระยะฤดูฝนนี้นะไผที่ว่าอาศัยอยู่เขตใกล้ภูผาป่าไม
1: ้
0: หรือว่าใกล้แม่น้ำสายต่างๆนี่นะต้องได้มีการเก็บความพร้อมเด้อ
1: แม่น
0: ต่างๆบ่ว่าจะเป็นชีวิตตัวชีวิตเฮานี่แหละรวมถึงสัตว์เลี้ยงโบหรือว่าทรัพย์สินเงินคำสิ่งใดที่มันมีค่านะเป็นไปได้ก่อนที่จะมีฝนมีพายุเข้าให้มีการเคลื่อนย้ายบางได้ยาที่ผ่านมาเห็นบ่น้ำขึ้นบ่ขึ้นตอนเช้ามาขึ้นตอนกลางคืนเห็นนะยังนอนอยู่เห็นบ
1: ่
0: น้ำขึ้นมาบ่ฮู้ตัวกับเก็บเครื่องทรัพย์สินอย่างกับเก็บน้ำบ่ทัน
1: แม่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บกระทันหันทันปังแต่สิ่งสำคัญเฮามีสติให้ติดตามเบิ่งข่าวพยากรณ์ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ประกาศจะมีแจ้งข่าวต่างๆจากภาคส่วนที่ฮับไปสอบดอกท่านผู้ฟังเนาะเป็นเพจของทางการของเฮาวิทยุกะได้กระจายเสียงในภาคข่าวดิ
0: แม่นแล้ว
1: เพราะว่าให้เตือนให้สังคมได้รับรู้น้ํากันว่าระยะฤดูฝนมื้อนี้มื้ออื่นหรือว่าในตอนหน้ามันจะมีพายุมีลม มีฝนขึ้นเท่าใดพวกเขาก็ได้แจ้งให้สังคมได้รับรู้ต่างแต่ว่าผู้ที่ติดตามนั้นจะติด

0: ามหรือบ
1: ่
0: หรือว่าบางท้องถิ่นเพิ่นมีโทรโข่งที่เป็นสื่อกลางเป็นนายบ้านบ่หรือว่าคณะรับผิดชอบต่างๆเพิ่นมีการประสานงานแจ้งให้ประชาชนถ้าว่าฝนตกมาหลายมื้อหลายชั่วโมงให้อพยพให้ยกย้ายเด้อจังซี่ก็ต้องได้ยกย้ายก็ต้องได้ปฏิบัติตาม
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็อีกทั้งเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็เส้นเดียวกันโดยเฉพาะมันเพิ่นให้เฝ้าระวังน้ําซองนี่นะอันหลักเนาะโอ้ประเทศนี้มันขึ้นหลายเด้เพิ่นว่าสถานีวังเวียงวัดแทกได้ 3.46 เมตรระดับน้ําขึ้นใกล้ฮอดระดับเตือนภัยยังอีก 0.54 เมตร
0: จ้า
1: ก็ถือว่ามันจะถึงระดับเตือนภัยแล้ว
0: แม่นๆ
1: อันนี้เพิ่นทายนี่มันอยู่เขตขัวเกือบที่ท่วมขวและชีวิตขวและอนุรักษ์
0: เจ้าเป็นเขตแรงท่องเที่ยวสร้างมีรายการเนาะบางเทือเฮือนพักโรงแรมห้านอาหารที่อยู่แคมแม่น้ำหันบางปีไหลไปตามแม่น้ำ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็สูญหายทางด้านทรัพย์สินแต
1: ่
0: ว่าเป็นแรงท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่มักไปเบิ่งเพิ่นว่าไปเบิ่งน้ำขึ้นท่านผู้ฟังอะจุดใดที่ว่ามันเสี่ยงก็จะไปเนาะเพื่อความปลอดภัยบางคนเห็นน้ำนี่สะอ้อนอยากไปเบิ่งอยากไปเห็นมันอันตรายท่านผู้ฟังเนาะเป็นต้นแมนเด็กน้อยเบิ่งลูกหลานของพวกเฮาให้ดีแน่ในระยะฤดูฝนนี่บ่ให้เขาเจ้าลงไปเล่นน้ำบ่หรือว่าอย่าให้เขาเจ้าเป็นน้ำมูน้ำคู
1: แม่แล้วฝากมีรายการไว้หลายจุดหลายบอนบ่เฉพาะแต่จุดที่เฮาว่ามาเนาะหลายจุดในขอบเขตทั่วประเทศทั้งบ่เต็นหลวงน้ำทานี่นะก็เส้นเดียวกันแหละอนุรักษ์ตามที่เพิ่นแจ้งมานี่อู้เห็นสภาพรถเป็นประเภทรถจิบรถกระบะไปนี่ก็มันอีกน้อยนึงแหละมันฮอตแวนรถแล้วคือกันเน
0: า
1: ะสภาพท่านผู้ฟังนี่รถบางคันกับบ่กล้าไปจอดไว้เลยเพราะย่านสิไหลไปกับน้ํา
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้เป็นสภาพที่ผู้ขับขี่ต้องได้มีสติคํานวณหรือว่าคิดเบิ่งให้ดีหั่นแหละแต่ต้องให้ทีท่วนให้ละเอียดว่าเฮาเป็นตะไปบ่บ่เป็นตะไปก็ให้กลับคืน
0: แม่นๆเป็นหยังมื้อนี้พวกเฮาจึงสนทนาเรื่องน้ําท่วมหลายท่านผู้ฟังเพราะว่าน้ำท่วมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินม
1: ัน
0: ติดพันกับการเดินทางถ้าว่าน้ำท่วมเส้นทางมันก็เฮ็ดให้เฮานั้นเที่ยวบ่ได
1: ้
0: ไปบ่ได้ขาดการเดินทางไปในระยะหนึ่งบางคนว่าเฝ้าไปเวียกไปงานไปพ่อน้ำท่วมโอ๊ยไปเวียกบ่ได
1: ้
0: บางคนไปค้าไปขายไปห้ำไปเฮียนก็ไปบ่ได้อย่างสิน้ำมันก็ยุ่งยากเพราะว่าพื้นฐานโครงรางเป็นถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปานี่ก็ถูกตัดขาดถ
1: ้
0: าว่าจุดใดทีมันมีน้ำท่วมแต่เว้าถึงน้ำท่วมนี่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันของทุกปีในระยะเดือนกรกฎาคมสิงหาเดือน7เดือน8นี่นะมันมักเกิดขึ้นหลายท่านผู้ฟังเนาะบางแขวงนี่บ่เคยเกิดก็ยังเกิดได้บางปีเนาะแต่ว่าบางแขวงที่ว่าเคยเกิดก็เกิดซ้ำๆถ้าว่าจุดใดที่มันเคยเกิดซ้ำๆเฮาก็ต้องมีสติป้องกันไว้
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเฮาอยากจะฝากเตือนโดยเฉพาะแม่นผู้ขับขี
0: ่
1: หรือว่าทุกท่านที่ติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้
0: เจ้ามาเบิ่งอุบัติเหตุท่านผู้ฟังตามสื่อทางหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นเอาลงนี่นาทีบาดเสียวเพิ่นใส่หัวข้อว่านาทีบาดเสียวเนาะในวันที่8สิงหาคม2016เกิดเหตุนาทีที่ว่ารถ Fortuner วิทย์ต่ำกับรถไฟฟ้าที่แล่นสื่อก่ายทางโค้งโชคดีเบรกทันบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บ่มีสิ่งที่เปเพเสียหาย
1: เจ้า
0: เกิดเหตุอยู่3แยกข้างโรงเรียนมัธยมตันมีไซเมืองสถานีนครเวียงจันทน์ตามรูปภาพนี่ก็คือจุดนั้นมันเป็นทางโค้งทางโค้งหลักกับมันแยกแน
1: ่เจ้า
0: พอดีเพิ่นขี่มาตั้งแต่หน้าโรงเรียนตันมีไซจะเลี้ยวออกมาพี่แหละทางห้วยหงออกมาพี่นะแต่ว่าบ่ได้เลี้ยวคือหลัดสื่อเลยวิทย์กับรถไฟฟ้าที่ขี่สวนมาน้อยหนึ่งบนน้องเกือบตามกันแต่ว่าอันนี้กล้องจากเฮือนของพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่เขตนั้นที่เพิ่นจับภาพได้นี่ก็คือบ่มีความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีอันนึงการขับขี่ในเวลาที่ทางเมินฝนตกเพราะว่าเห็นสภาพนี่ก็คือฝนตกทางเปียกอาจขาดสติบ่หรือว่าลืมเบรกลืมโค้ง
1: เจ้า
0: อันนี้ให้มีสติได้ท่านผู้ฟังเนาะเดินทางในระยะนี้พวกเราเป็นห่วงอีหลีบางคนบอกว่าการรักษาระยะห่างนี่บ่ได
1: ้เจ้า
0: เบรกแบบปึบปับกระทันหันนี่มันเบรกบ่อยู่เด
1: ้
0: มันไหลไปมันสไลด์ไปเลยจังซี่นะต้องรักษาระยะห่างให้ได้อย่าขี่ไปใกล้กันหลายอย
1: ่
0: าจ้อหลายอย่าใส่ความไว้หลาย
1: แม่นแล้วเนาะแล้วก็อีกคลิปวิดีโอนึงที่มีรายการและเพิ่นได้ส่งเข้ามา อนุรักษ์เนาะเพิ่นบ่ได้แจ้งว่าอยู่จุดใดแต่ว่าตามคลิปหรือว่าวิดีโอนี่มันมีรถจักรคันนึงที่ว่าเพิ่นสิเลี้ยวแต่ไปเลี้ยวอยู่จุดที่มันบ่แม่นจุดเลี้ยวนี่นะเลี้ยวกลับคืนแล้วก็มีรถจักรที่ขี่มาอีกมาตามเอาแต่ความหมายว่ารถจักรคันที่ขี่มานี่ก็มันบ่มาอยู่เลนเบิ่งรถจักรบ่อยู่เลนเบิ่งรถจักรแล้วรถจักรคันนี้ก็เลี้ยวโดยที่บ่เบิ่งเพิ่นว่าเลี้ยวโดยที่บ่รับประกันโค้งโดยที่บ่รับประกัน
0: เจ้า
1: เนาะเห็นสภาพนํากันท่านผู้ฟังก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุก็เกิดเบิ่งมันบ่เป็นแต่เกิด
0: แต่ว่ามันเกิด
1: แต่มันรอดเกิดเนาะแบบนี้ก็บ่ฮุนแฮงแต่ว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจเติมบ่แม่นว่าเฮาเห็นว่าจุดที่สามารถเลี้ยวได้แล้วเฮาจะเลี้ยวหรือว่าประเภทรถจักรยังเห็นหลายที่ว่ามาขี่อยู่เลนของรถใหญ
0: ่รถใหญ
1: ่อยู่เบื้องรถใหญ่นี่นะ
0: เจ้ารถจักรพญายามแนบขวาท่านผู้ฟังเพิ่นแนะนําตามระเบียบการสัญจรนี่ก็คือบ่ให้ห่างจากขอบทางเกิน2เมตร
1: แม่แล้ว
0: พญายามแนบขวาให้ได้เนาะบางคนนี่บ่ยอมแนบขวาขี่ไปกลางทางหรือว่าขี่ไปช่องทางซ้ายสุดทางที่ว่าเป็นช่องทางของรถใหญ่หรือเป็นช่องทางที่เพิ่นอนุญาตให้สิงแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มีจุดประสงค์จะสิงแต่อย่างใดเพียงแต่ขี่ไปตามใจตัวเองอันนี้มันผิดระเบียบและก็กีดขวางการสัญจรเด็กก็ให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มดังที่พวกเขาได้เว้าสนทนากันเมื่อกี้นี่แหละเนาะขี่ผิดสองทางเลี้ยวผิดบอน มันก็พาให้เกิดอุบัติเหตุวันนี้เวลาที่รถใหญ่เพิ่นหยุดเลี้ยนกันรถจักรมักจะขี่ไปแซกไปเข้าสองทางของรถใหญ่แบบปุบปับกระทันหันบางเทือกตัดหน้ารถใหญ
1: ่
0: บางเทือกตัดหน้ารถจักรด้วยกัน
1: เจ้าอันนี้เป็นสภาพที่หลายคนท่านได้เห็นน้ำกันในสังคมปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากบิดรายการไว้ภัยที่ว่ายังมีพฤติกรรมที่มักง่ายแบบนี
0: ้
1: ก็ให้ปรับเปลี่ยนท่านผู้ฟังบางจุดที่ว่าเฮาสิไปโค้งไปเลี้ยวนี่นะมันก็บ่ได้ไกลเกินไปบางเทื่อนี่ใกล้ๆบ่ฮอดกิโลนะอนุรักษ์
0: ครับ
1: 2-300เมตร4-500เมตรนี่นะแต่ว่าคนก็ยังมักง่ายเลี้ยวปุ๊บปั๊บเห็นว่าจุดที่มันลงน้อยนึงก็มันโค้งเลี้ยวรถอันนี้มันอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเฮาไปเลี้ยวอยู่จุดที่มันบ่เหมาะสมผู้ที่ว่าเขาเจ้าขี่มาทางซื่อปกตินี่นะบางเทื่อเขาเจ้าบ่ฮู้ดิรถสิเลี้ยวดิไปต่ําเอาหรือว่าอาจจะเบรกบ่ทันนี่นะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงนะท่านผู้ฟัง
0: เจ้าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะถ้าเฮาประมาทขาดสติบางเทื่อบ่คิดว่ามันสิเกิดซ้ําหน้ามันยังเกิดเห็นบ่ย้อนว่าบางเทื่อเฮาปฏิบัติระเบียบได้หมู่ปฏิบัติระเบียบบ่ได้มันก็พาให้เกิดกับมีเฮาปฏิบัติได้เฮาเป็นเหยื่อของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกับบุคคลอื่นนี่แหละเฮาจึงระดมให้สังคมทุกคนเลยขี่รถจักรรถใหญ่รถหยังก็ตามที่ใช้ตามท้องถนนให้ปฏิบัติระเบียบนํากันก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการเดินทางให้ไปถึงจุดที่หมายแน่นอนว่าถ้าทานเฮ็ดได้ทานก็มีความปลอดภัยการสัญจรกับโรงเรียนที่แต่มาเศร้ามื้อนี้การสัญจรถนนไกรสอนพรหมวิหารท่านผู้ฟังเรื่องของการสัญจรนี่ก็ถือว่าปกติถ้าว่ามาเศร้าเนาะมาสวยๆนิดนึงมันแก่อาจแต่ว่าเรื่องของการหื้อถอนก้อนเคิบถนนไกรสอนพรหมวิหารจุดสถานีรถเมล์ด่วน BRT เมื่อวานนี้ล่าสุดกับแมนได้ไปหื้อถอนอยู่จุดใกล้ไฟอำนาจดงดูกไฟอำนาจดงดูกจุดนั้นเพิ่นเป็นหื้อถอนเมื่อวานนี้เห็นตัวจริงกะหลายคนกับว่าหื้อถอนออกแล้วมันก็มีความสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าในระยะที่ผ่านมาเฮามักจะเห็นอุบัติเหตุมันบ่บุญน้องเป็นประเภทรถจักรที่มักขี่ไปตามก้อนเคิร์บบางเทื่อเพิ่นว่าบ่เห็นหรือว่าบางเทื่อนั้นขี่ไวเกินไปแล้วหลบบ่ทันอันนี้มันก็หลายๆเหตุผลที่พาให้เกิดอุบัติเหตุระยะผ่านมาในระยะที่ว่ามีก้อนเคิร์บอยู่นะรถใหญ่ก็ขี่ขึ้นขี่ลงเหยียบขึ้นเหยียบลงปกติเลยก็เฮ็ดให้เปเพเสียหายไปปานนี้เพิ่นฮื้อถอนออกแล้วได้ปานนี
1: ้แต่ว่าติดตามเบิ่งเนาะ
0: แต่ว่าก็ยังต้องได้ไปตามระบบระเบียบคือเก่าพยายามที่สุดเนาะ2ทางรถเมล์ BRT นี่นะยังให้ปะ2วางให้รถเมล์ได้สัญจรได้บ่เนาะถ้าว่าบ่มีความจําเป็นแท้ๆก็บ่อยากให้ขึ้นไปขับขี่อยู่จุดนั้นหลายแต่ว่าระยะที่เฮาเบิ่งแต่ที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติมาในการเล่นปกตินี่นะ
1: เจ้าร
0: ถจักรรถใหญ่นี่ขี่ปกติเลย
1: เจ้า
0: ไปไสเพิ่นเอิ้นว่าคือเส้นทางปกติบ่คือเส้นทางพิเศษของรถเมล์ BRT เลย
1: เจ้าหลายคันเนาะก็ยังไปขี่เป็นเวลาปกติเลย
0: เจ้า
1: ก่อนที่เฮาจะพักเฮาจะ จ้งอุบัติเหตุสรุปอุบัติเหตุให้ทางได้รับฟังก่อนเนาะเป็นการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศของวันที่7สิงหาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ผ่านมาในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่นแจ้งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น9รายในนั้นเปเพยานพาหนะเปเพ14คันเปเพเล็กน้อยอีก6คันเปเพสมควร7รถไฟการบ่ได้อีก1คันและกันยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีก13คนคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย8คนบาดเจ็บสมควร3สาหัส2และก็เสียชีวิต1สำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุคนแจ้งมาทั้งแขวงเวียงจันทน์เกิด3รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำคนยางและก็ทั้งแขวงจันทน์ประซัก2นครหลวงเวียงจันทน์1แขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำท้าแขวงสวรรณเขตแขวงละ1
0: เจ้านั่นก็คืออุบัติเหตุที่เว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่7สิงหาคม2026นั้นผู้ฟังยังมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ทางรายการการแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นแขวงใดที่มีตัวเลขเด่นๆตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุนี้พวกเฮาก็จะสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เติมเนาะต้นปลายสาเหตุกรณีที่ว่าเสียชีวิตนี้ย้อนหยัง
1: แม่แล้วโดยเฉพาะให้เพิ่นแจ้งว่าเป็นแนวใดสาเหตุของการเกิดหรือว่าจุดที่มันเกิดนี่มันมีความเสี่ยงเพียงใดบ่เพื่อที่ให้ผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังและก็มีสติเติมเฮาสิบต่อท่านผู้ฟังอุบัติเหตุประจำวันที่8สิงหาคม2026ทั่วประเทศเกิดขึ้น21รายพาหนะเปเพอีก32คันเปเพเล็กน้อยอีก15คันสมควร17ส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด27คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก13สมควร10สาหัส4และเสียชีวิต3คน
0: เจ้า
1: แขวงที่เพิ่นแจ้งมากับมีนครหลวงเวียงจันทน์5รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำคนยางแล้วก็แขวงสวรรณเขต5รายแขวงบริคำไซ3เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถบรรทุกแขวงหลวงพระบาง2เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่ทางแขวงเวียงจันทน์2แขวงคำมวน2แขวงจันทประซัก1และแขวงเสกองอีก1
0: เจ้าอันนี้ก็คือการรายงานอุบัติเหตุส่วนว่าวันที่9เนาะก็จะรายงานให้ท่านได้รับฟังในมื้ออื่นตัวเลขจะหน่อยจะหลายคือแนวใดก็ติดตามรับฟังนํากันในรายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้ท่านรับฟังรายการของเฮาอยู่อยากนําเสนอปัญหาใดสู่รายการของเฮาที่มันติดพันกับการสัญจรบ่ว่าจะเป็นทางการเดินทางที่มีความยุ่งยากสับสนจุดใดบ่หรือว่าเส้นทางนี่มันเปมันเพเป็นวกเป็นคุ้มระบบไฟอำนาจไฟยังทางยึดจุดใดทีเปเพก็แจ้งเข้าสู่รายการของเฮาได้เนาะในระยะนี้พวกเฮาจะแจ้งให้หรือว่าจะสื่อไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพื่อให้เพิ่นติดตามแก้ไขโดยไวเนาะแต่หลายๆปัญหาที่ทักท้วงมาในปัจจุบันนี้ก็คือยังแม่นสภาพเส้นทางที่มันยุ่งยากสับสนระยะนี้ก็ต้องอดทนน้ำกันเพราะว่าเป็นระยะของฤดูฝนแดจะให้ไปมาสะดวกคือยามแรงฤดูแรงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าฝนตกลงมาทางก็เป็นบวกเป็นคุมทางเปื้อนทางหอมทางซอยก็คือกันท่านผู้ฟังเนาะเขตบ้านใดที่ทางเป็นตุ่มเป็นเปื้อนอีดีนี่บางบ้านนี่เพิ่นมีแผ่นแล้วเด้กะเกี่ยมหลังจากวิตฤดูฝนหรือว่าเพิ่นว่าออกพรรษาพุ่นแหละจะกะเกี่ยมในการเฮ็ดคอนกรีตเฮ็ดเบตงหรือว่าถมเส้นทางขึ้นใหม่อันนี้เป็นภาคส่วนของบ้านเพราะว่าทางซอยทางหอมทางหอมทางซอยขนาดน้อยของแต่ละบ้านนี่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้หลาย
1: แม่นแล้วเนาะระยะต่อไปเขาจะสัมภาษณ์ทางพันโทอัมพรคำอุณฑรตอนนี้เขาจะพักก่อน
2: เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห ห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครเมืองจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณคลมเวงจันทน์คณะพิธีศพพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

0: ีรายการหับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่ FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz ซื้อมาหาพวกเราได้ท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางบอกเลยว่าการเดินทางของมีรายการในปัจจุบันกับเวลา 8:38 นติดขัดอยู่จุดไหนมีเจ้าหน้าที่ประจำบ่หรือว่าอยากฝากเตือนครูเดินทางน้ำกันในระยะฤดูฝนนี้บอกกล่าวกันก็ได้เพราะว่าการเดินทางบางเทื่อนะถ้ามีหมู่คอยบอกคอยเตือนนี่นะก็จะมีสติเพิ่มขึ้นบางคนนี่เดินทางแบบเอาแต่ใจตัวเองบ่ปฏิบัติระเบียบนี่นะย่านเมื่อใดเมื่อหนึ่งสิเกิดอุบัติเหตุย่านมีความเสี่ยงสูงท่านผู้ฟังเนาะเคารพปฏิบัติระเบียบดีกว่าอย่าเอาชีวิตอินทรีย์ของเราไปเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมันบ่คุ้มค่าแต่อย่างใด
1: เจ้าระยะนี้การเดินทางนะเคารพจันทร์ของเฮาก็อาจรถอาจจะโบติดปันใดเน
0: า
1: ะเส้นทางตอนเช้าโมงที่ว่าเคยรถติดกับมันไปได้อยู่มือถือค่ะรถติดหลายเพราะว่าเนื่องจากหลายโรงเรียนเนาะที่ว่าเพิ่นได้มีการปิดโรงเรียนเพิ่นว่าอย่างพักแรกเนาะ
0: พัก
1: แรกระยะปิดเทอม
0: จ้า
1: ระยะปิดเทอมค่ะผู้ฟังแล้วก็บางโรงเรียนอาจจะมีการสอนเพิ่มเติมแต่การนักเรียนก็ยังบ่หลายปันใดดอก
0: แ
1: ต่ไปมาก็ถือว่ายังไปมาได้บ่ว่าจะเป็นโมงตอนเช้าหรือตอนแลงฉะนั้นผู้ใดที่ว่าเดินช้างไปมาไปเวียกไปงานก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่บางจุดนี่บุญน้องมากันยังเห็นเจ้าหน้าที่ช่วยในการระบายรถอยู่ได
0: ้
1: มีเจ้าหน้าที่จราจรช่วยในการระบายรถโดยเฉพาะแม่นถนนท่าเรือแดเขตใกล้ไฟแดงลาวเยอรมันลาวเยอรมันนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำแล้วก็ถนนคูเปียนี่ก็มี
0: เจ้า
1: เจ้าที่ประจำอยู
0: ่กระสมเสยต่อกำลังเจ้าหน้าที่อีกเติมเนาะเห็นความสำคัญต่อการเดินทางของผู้ที่ใช้งานพนะเพราะว่าแดดว่าฝนเนาะบกบืนไปน้ำกันปฏิบัติหน้าที่ไปน้ำกันแล้วก็ผู้ที่สัญจรก็ต้องให้การหัวมือต่อเจ้าหน้าที่เด
1: ้
0: ก็เพื่อลดนาเวียกของเพิ่นบ่ให้หนักเกินไป
1: แม่นแล้ว
0: บางเทื่อคอยเว้าคอยตักคอยเตือนล้ำลิล้ำไรหลายเกินไปผู้ขับขี่ผู้สัญจรบางเทื่อเขาเจ้าก็บ่พอใจก็มีย ังมีคำหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเคยเว้าเด้ว่าผู้ขับขี่บ่ปฏิบัติระเบียบแต่บางเทื่อนี่ใส่สับคำเว้าที่อ้าวแห้งหน่อยนึงต่อเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังเนาะเป็นพฤติกรรมที่บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างความพึงพอใจของทุกคนก็คือความดีงามคอยเว้าคอยว่านำกันมีเหตุและผลทั้งที่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นแนะนำบอกในทางที่ดีเลยแต่สมมติว่าเพิ่นแนะนำไปไส้แนะนำไปขัวก็แล้วไปท่านผู้ฟังเนาะบางคนนี่ฟ้าฝืนว่าเอ้อข้อยอยากไปทางนี้นะแล้วก็ทุกเถียงตัวเจ้าหน้าที่
1: เจ้าหรือว่าบางกรณีนี่เพิ่นว่าเจ้าหน้าที่ลงประจำแล้วคือว่าอยากโดนกลัวแฝงอำนาจปกติไปตามระบบแฝงอำนาจแต่ว่าตามการที่เพิ่นแจ้งมาแต่ละครั้งกับมันเพิ่นจะเบิ่งความสมดุลว่าจุดใดที่ว่าสามารถปล่อยให้ไปหลายกลัวบ่หรือว่าขาเข้าขาออกเนี่ยอันนี้จะขึ้นกับการเพิ่นว่าการควบคุมของเจ้าหน้าที
0: ่
1: ฉะนั้นเวลาจุดใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยในการระบายก็ขอให้ผู้ขับขี่เริ่มตั้งแต่พี่ใหญ่รถจักรรถน้อยรถใหญ่ต้องได้ปฏิบัติตามการแนะนำการระบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
0: เจ้าตอนนี้พันโทอัมพรคำอุนทนผู้ซีนำเวียงงานจราจรทางเมืองไซเซถาอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีตอนเช้า
0: เจ้าได้ยินแจ้งเนาะพันโทอัมพรเนาะ
2: เจ้า
0: ขอบใจหลายๆที่ร่วมรายการมื้อนี้เป็นแนวรายการสัญจรโดยรวมของเมืองไซเซถาอยากให้ทานเว้าสู่ฟังเจ้าฮัลโหลพันโทอัมพร
2: เจ้าสวัสดี
0: เจ้าอยากให้พันธุอัมพรเว้าการสัญจรโดยรวมของเมืองไซเซถาสู่มิตรรายการได้ฮับฟังเป็นขึ้นแล้วไหนเนาะ
2: เจ้าก็อีกเทิงสวัสดีตอนเช้าทางผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าแนะนําตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองไซเซถาก็ขอรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซเซถาผู้ฮ้องพี่โซ่
0: เจ้า
2: โดยเฉพาะก็มีอยู่4เส้นทางหลัก1ละมันเส้นทางแต่สอนพรมิหารเนาะนอกตั้งแต่หอประชุมจนหอดประตูไซและส่วนเส้นที่สองกับสนามม้าสามขี้เนาะมาหอดตลาดหัวขัวขึ้นมาทางแฟมนาทัดหลวงบุงเวียนกุมารีนนี่เนาะแล้วก็ขึ้นมาทางแฟมนาทน้องบอลไปธนาคารฮินดูจีนแล้วก็ประตูไซและส่วนเส้นที่สามก็เป็นเส้นทางนาคุ้ยเนาะตั้งแต่บ้านไฮคัมสามแยกคำสวัสดิ์
0: เจ้าม
2: าสามแยกนนท์ไว้แล้วก็ขึ้นมาใส่บึงทันหลวงนี่ขึ้นมาใส่สี่แยกไทม์นัด สังกะสีเนาะมาหอดถนนสะสามสิงหานี่เส้นชุดท้ายก็มันเส้นตั้งแต่สามแยก450ปีมาเส้นทางตัดไม้เชียงดามาพบกับเป้าแล้วก็มาใช้ตัวหน้ากรมราชการปกครองนครหลวงแล้วก็เส้นตัดมาใช้แผ่นทันหลวงหอดของเชียงเน
0: าะ
2: สังเกตรวมแล้วมื้อนี้ก็คือทุกๆมื้อจึงเป็นมื้อเริ่มสัปดาห์เนาะที่เริ่มจะเข้าให้เบี้ย
0: คร
2: ับก่อนอื่นจะขอรายการก็ขอแสดงความอาลัยอาวรณ์นําท่านประธานสภาที่ได้สูญเสียไปวังวันที่8นี้ก็เห็นว่าทั้งตัวพรรคตัวรัฐตัวพงศ์สนเล่าก็แสดงความหูหุ่นคุณแล้วก็แสดงความเศร้าสลดใจมายังการนำพักหลักของเราจะได้สูญเสียเศร้าคำมันมีไงเนาะเห็นว่าทั้งเมืองของเราโดยเฉพาะก็มันอยู่หอประชุมแห่งชาติของเราก็ได้สุ่มกำลังใจเพื่อป้องกันวิญญาณเขกไปไทยมาหรือว่าพ่อแม่ป้าชนที่จะเข้าไปกราบไหว้ศพของเพิ่นอยู่หอประชุมแห่งชาติเนาะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้สูงใช้งานป้องกันทันสันกามาเกี่ยวใช้เรื่องงานป้องกันเนาะเกี่ยวกับการสัญจรไปมาก็ถือว่าอยู่เส้นทางนั้นเก่าก็เป็นเส้นทางลัด
0: เจ้า
2: สันกาการเขาออกหรือว่าการไปกันมาขยิงคนยากเดือนหนึ่งเนื่องจากว่าอยู่พยายามนานน้องเนียงเบื้องมาจะทางน้องเนียงก็ถือว่ายาวอันนั้นเนาะจนบางเทื่อก็จะนอนตลาดอันจีคน
0: เจ้า
2: แล้วเบื้องมาจะทางนั้นอันวงเวียนตัวละภาพก็ถือว่ายาวจนนอนหอหลังของว่าการสุนทรภาคส่วนอันนี้ก็ถือว่าการสัญจรอยู่เส้นทางนั้นเก่านี่ก็ถือว่าเออะผิดปกติ
0: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าการสัญจรอยู่เส้นทางลัดเนาะส่วนเส้นที่2ก็ถือว่าอยู่วงเวียนสนามม้าเนาะวงเวียนโรงเรียนพัฒนาอัน
0: เจ้า
2: ก็เพิ่นก็ได้มีการสอนเพิ่มซึ่งเริ่มแต่8โมงจนถึง8โมงครึ่งจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่ารถก็ยังยาวเหยียดอยู่ก็ยังยุ่งยากอยู่ไอ้น้องของเฮาอยู่อันนั้นจุดดังกล่าวที่สายก็ถือว่ามีความยุ่งยากนะเนาะบ่องเงียนนั้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.จิตแต่ว่าสถานที่จอดรถของมันองเงียนบ่มีมีแต่อันน่ะเกี่ยวเข้าไปแล้วก็จอดรถส่งลูกส่งเต้าแล้วก็เกี่ยวพอมาวงเวียนหันสุเจ้าเห็นว่ามีการยุ่งยากในการสัญจรไปมาอันอยู่เส้นทางดังกล่าวหันก็ถือว่าเป็นทางที่สองนี่ก็ถือว่านักเนาะตั้งแต่วงเวียนสนามม้าจนมาหอดพี่แดงไปอำนาจทันหลวงก็ถือว่ายาวเย็ดจนหอดอันส่วนขวาบึงทันหลวงพี่แหละ
0: อัน
2: ขาเขาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่สองจนสิ่งที่สามนี่ก็ถือว่ายุ่งยากได้นึงมีแต่อยู่สี่แยกไปอำนาจสังกะสีขึ้นมาสีเงี้ยของกันบ้านนะจ๊ะวงเวียนอ่างน้ำประปาขึ้นมาทางสีเงี้ยไฟอำนาจอันอยู่สะพานทองหันเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีความเงี้ยงหนึ่งแล้วก็อยู่วงเวียนสามสิงหาหันเนาะครับพาเขานี่ก็ยังยาวอยู่นั่นคือสามเส้นทางลัดมันก็ยังยุ่งยากเนาะส่วนเส้นทางที่การมีความเงี้ยงหนึ่งก็มีแต่อยู่สีเงี้ยเองดาหันเนาะมันเป็นเลขคูณเป็นชี้แยกที่บ่เสมอกันหันแล้วมาเสียน่ะชี้แยกแฟมนัดนครปะเป้าหันเนาะที่ยังยาวได้เดือนนึงก็เป็นเส้นมาทางกรุงมอสิทธาธิราชอันนั้นก็ถือว่ารายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสุทธิธาของเรา
0: อ
2: ย่างที่สอบในเจรมือหันแต่ว่าในการระบายรถก็ถือว่าพวกเขาก็ได้บรรจุกำลังใส่แต่ละจุดแต่ละบอลยังครบถ้วนเนาะนั่นก็ถือว่ารายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสุทธิธาของเราพิจารณาเนาะ
0: เจ้าต้องสมเสยกำลังเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่าระยะฤดูฝนนี้ก็ไม่ได้ปะละนาทีในการลงระบายรถช่วยการสัญจรให้มีความลงเลียงขึ้นปันนี้เว้าถึงอุบัติเหตุเด้ท่านในเมื่อการสัญจรมันบางจุดมันยุ่งยากสับสนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่ทางเมืองสุทธิธาของพวกเรา
2: เจ้าคือกับนาผู้พิเศษนี่ก็อยู่เมืองเศรษฐาของเรานี่นับแต่เมื่อวันที่3เดือน9วันที่3มาวันที่9นี่ถือว่ามีอยู่ทั้งหมดนี่14รายเน
0: า
2: ะในนั้นก็มีนะ เสียชีวิตหนึ่งรายเนาะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่เขตบ้านตลุงใต้เนาะตนาตลาดใหม่เก้าวันเนาะอันดับตลาดนั้นทะลวงเก้าวันเนาะอยู
0: ่
2: ตัวรถจักรตำกับตนารถสามล้อสลิงฮันเอ็ดบูขับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เจ้าอันนั้นที่ว่าเป็นอันตรายแห้งๆเนาะใน14ไร่นี่ที่ว่าเขาเลขที่นี่มีแต่2ไร่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: ตัวฉะนั้นก็เป็นใน12ไร่ก็เป็นเขาเจ้าสามารถตกลงกันได้หรือว่ารอถ่าการใจเกียร์ของคู่กรณีเนาะมันก็ตัวอุบัติเหตุในอาทิตย์นี้ก็ชวนตัวทั้งหมดมี14ไร่เนาะเจ้า
0: พันโทอัมพรพอฮู้รายละเอียดบ่ว่าเหตุที่ว่าเสียชีวิตรถจักรต่ํารถซาเล้งนี่สาเหตุย้อนหยังทัน
2: ก็เพราะรถจักรกับรถซาเล้งมันตํากันอยู่ทางหลวงอ่ะมันรถมาทางเดียวกันเนาะ
0: เจ้า
2: ที่ว่ารถซาเล้งมันสภาพติ๊กนิกว่ามันบ่มีไฟตาท่าเนาะ
0: บ่
2: ห
0: าประกันเนาะ
2: รถจักรน่ะบ่สามารถเห็นได้ก็ตํามานาระยะนะ 6:00 นนี่นะ
0: เจ้าม
2: ันยังไม่ทันเสี่ยงครับแต่ที่ว่าไม่ได้ปลูกกับขี่รถจักรมันเสียชีวิตเจ้า
0: เจ้าโอ้กำเป็นเหตุที่ให้แห่งมีผู้เสียชีวิตเนาะย้อนสภาพเทคนิคที่ว่าบ่ฮับประกันเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแม่
0: เจ้าเจ้ามันนี่มาเว้าถึงการเดินทางการเข้าการออกของยอดยานพาหนะโดยเฉพาะแม่นรถบรรทุกเข้าออกอยู่ทางเมืองไซเซถาของพวกเฮายังมีบ่เพราะว่าแจ้งการของแผนกโยธาเพิ่นแจ้งมานี่บ่ให้มีการบรรทุกหินดินทรายในท่าน
2: เจ้าอันนี้ก็คือว่าทางการติดตามระยะผ่านมานี่ก็ยังบ่ทันเห็นว่ามีอันใดเป็นอันตรายแห้งเนาะ
0: เจ้าย
2: ังบ่ทันมีเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าผู้ประกอบการปฏิบัติได้ดีเรื่องของแจ้งการเนาะก็ขอสมเสริมอีกเติมบัดนี้มาเว้าถึงการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในยามฝนฤดูฝนนี้ยังจัดตั้งปฏิบัติอยู่หรือบ่ทัน
2: เจ้าเฉพาะเรื่องงานจัดสรรนี้อยู่เมืองพวกเฮาก็ถือว่าเฮ็ดเป็นปกติเนาะหลังจากที่พวกเฮาได้ปูพื้นตัวเฮ็ดบันทึกเฮ็ดสัญญาหรือว่ากล่าวเตือนก็เห็นว่านักขี่หรือว่าผู้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นบ่อนค้าขายเชิงของหั่นก็ถือว่าเห็นว่าลดป้อนลง
0: เจ้าย
2: ังคาดคันเลยเนาะหรือว่าเป็นน้ําฝนตกบ่สูงนี
0: ่เจ้า
2: พวกเฮา
0: โอ้สายหลุดไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอาจจะให้ทีมงานติดต่อเพิ่นคืนอีกเทื่อนึง
0: เนาะเจ้าๆถ้าว่าประสานบ่ได้เอาเป็นว่ามื้อต่อไปก็ได้เนาะที่พวกเราจะได้สัมภาษณ์เพิ่นเติมเพราะว่าหลายๆเวียงงานของเมืองเซซิถาก็ยังสืบต่อปฏิบัติอยู
1: ่
0: แต่ว่าเรื่องของการค้าขายหายมือการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่นว่าเบาบางลงแล้วได้ยินแบบนี้พวกเราก็ดีใจเนาะเพราะว่าผู้ค้าขายเข้าสู่ระเบียบเลยว่าเป็นย้ำฝนบอกบนน้องคนออกมาบ่ได้บอกบ่ค้าบ่ขายบอกแต่ถึงยังจังไหนก็ดีท่านผู้ฟังเนาะการค้าขายบ่มีไผห้ามถ้าว่ามันถูกต้องตามระเบียบได้อยากให้ขายบ่อนที่มันมีความถูกต้อง
1: จุดที่เพิ่นกำหนดไว้เน
0: า
1: ะ
0: ต้องมี
1: กำหนดไว
0: ้ต้องมีสถานที่ในการจอดรถก
1: ็
0: คือเฮาไปตลาดไปขายอยู่ในตลาดสถานที่ตลาดเพิ่นก็มีบ่อนจอดรถให้
1: แม่นแล้วจุดที่มันปลอดภัยกับผู้ซื้อผู้ขายแดงเนาะไปขายอยู่ตามแคมป์ทางนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ไปซื้อเสี่ยงเด
0: ้
1: ผู้ที่นั่งขายอยู่แคมป์ทางก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวก
0: ัน
1: เนาะท่านผู้ฟัง2อาทิตย์ก่อนที่เฮาสัมภาษณ์ทางปทุมอำเภอเพิ่นก็แจ้งว่ากระเบาบางลงแต่ว่าส่วนหลายที่ผู้ที่มาขายคืนใหม่นี่ก็เป็นคนใหม่เพิ่นว่าส่วนหลายคนเก่าที่ได้รับฟังการศึกษาอบรมไปนี่ก็บ่ได้มาแล้วแต่เป็นคนใหม่และก็มาจากต่างเมืองต่างบ้านเป็นผู้ที่ว่าบ่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถ้วนว่าสันสะอันน
0: ั้
1: นสัมภาษณ์พันโทเด็กน้อยเมืองหาดไซฟองก็เช่นเดียวกันเพิ่นว่าส่วนหลายบ่มีผู้ที่มาขายบ่มีอันเมืองหาดไซฟองนี่บ่มีจะเป็นเมืองอื่นคล้ายๆว่าผู้ที่อยู่เมืองไกลๆนี่มาขายของเมืองนี้เมืองนี้ไปขายของเมืองนี
0: ้
1: ประมาณนั้นแต่ก็พยายามว่าคันเฮาได้รับฟังการศึกษาอบรมข้อมูลข่าวสารไปแล้วก็ขอให้ปรับเปลี่ยน
0: เจ้า
1: ให้เข้าสู่ระเบียบท่านผู้ฟัง
0: เจ้านี่แหละการค้าขายเนาะเพิ่นว่าไปหมดทุกบ่อนไปหมดทุกเส้นทางบ่อนใดที่มีจุดพอให้ขายได้มีจุดพอเป็นส่วนรวมเป็นซุ้มโซนจังซี่นะไปวางขายอันนี้ถ้าว่ามันแต่ต้องถึงระเบียบเฮาก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่เพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่เดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายเกินไปเนาะถ้าว่าเฮาเข้าสู่ระบบระเบียบแล้วเฮาก็ขายแบบสบายใจตอนนี้ทีมงานของเฮาประสานคืนไปหาพันโทอัมพรเนาะ
1: สวัสดีพันโทอมพร
0: ฮัลโหลพันโทอมพร
1: ฮัลโหล
0: เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าเมื่อใดที่เพิ่นสละเวลาให้พวกเราจะประสานคืนอีกท่านึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเพิ่นก็รายงานมาหลายๆปัญหาเข้าสู่รายการของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสภาพเส้นทางที่บางจุดบางบอนมันก็ยังมีความยุ่งยากสับสนอยู
1: ่
0: เป็นนําระยะของฤดูฝนแดบางเฮียนกับพักบางเฮียนกับเปิดมีการเฮียนเพิ่มมันก็เฮ็ดให้มีจุดแออัดบางจุดบางบอนแต่ว่ากําลังเจ้าหน้าที่นี่พวกเราต้องสมเสยหลายๆยามฝนเพิ่นก็ลงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ยินแล้วมันเศร้าใจอีหลีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น14รายอยู่ทางเมืองเสสิฐามีผู้เสียชีวิต1คน
1: แม่แล้ว1คนที่เสียชีวิตเนื่อง
0: จ
1: ากเกิดอุบัติเหตุทางทีมงานรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตอีกเติมเมื่ออื่นนี้เราจะประสานไปหาทางแผนกจราจรก
0: ็
1: คือทางพันโทเดชหรือสาธารณสารเนาะถ้าเอาเพิ่นสะดวกเข้าหอมรายการก็จะเพิ่นรายงานแจ้งเติ
0: ม
1: ว่า1อาทิตย์ผ่านมา9ตัวเมืองของเฮานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายปันไดหลุดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเด
0: ้
1: เกิดขึ้นที่จุดใดหรือว่าอยู่เมืองใดของนครหลวงเขตของเฮา
0: เจ้า
1: ก็จะให้เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเติมในมืออื่น
0: เจ้าขอขอบใจทางพันโทอัมพรคำอุนทรผู้ซีนำเวียงงานจราจรเมืองไสเศรษฐาขอขอบใจมีรายการที่เฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นรายการอย่าลืมรายการของเฮาออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง9โมงถ้าว่ามีรายการอยากมีส่วนร่วมหน้าเพจของพวกเราลาว National Radio หรือ0305787052กองขอความสั่นกระแมนฝากไว้ที่รายการขับขี่ปลอดภัยให้พิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลัดดาวันและบุญน้องผ่านภูวงพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากโคหลงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวตอนบ่ายวันที่9สิงหาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์บรรดาการนําขันสูงภาครัฐและหลายภาคส่วนได้เข้าวังพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปโดยบ่มีวันหวนกลับคืนมาของสหายไสสมพรภูมิวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นการสูญเสียการนําขันสูงและบุคคลสําคัญของภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและเคารพรักที่มีต่อสหายไสสมพรภูมิวิหารตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศเหือแห่งสติปัญญาเข้าใน2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะแม่นคงเขตนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติการเข้าวางพวงมาลาในครั้งนี้เริ่มต้นทําอิฐแม่นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคนําโดยสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศคณะที่2แม่นครอบครัวสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศต่อมาแม่นคณะประจําสภาแห่งชาตินําโดยสหายนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติจากนั้นแม่นคณะรัฐบาลนําโดยสหายสอนไซศรีพันดรกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีคณะต่อมาแม่นครอบครัวพรหมวิหารนําโดยสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินต่อด้วยคณะครอบครัวศรีพันดรคณะห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนําโดยสหายเพชรพรหมพิพัทธ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคคณะสภาแห่งชาติเวียดนามนําโดยสหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อมาแม่นคณะกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามนําโดยสหายพลโทเลวันเดียนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคณะกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามนําโดยสหายเหวียนเจืองถังรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามคณะศูนย์กลางแนวรับสร้างชาตินําโดยสหายกิแก้วไข่คําพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติคณะครอบครัวสหายคําพันธ์พรหมทัตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต่อมาแม่นคณะโฆษณาหมุมศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยครอบครัวสหายคำพันธ์เผยวงศ์นำโดยสหายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาหมุมศูนย์กลางพรรคคณะห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีคณะจากบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การครอบครัวการนำบรรดานักธุรกิจและอื่นตามลำดับซึ่งมีหลายกว่า30คณะอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์แม่นได้จัดขึ้นเป็นเวลา3วันนับแต่วันที่9 51สิงหาคมนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่มูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรหมวิหาร

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของทางรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lahรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับท่านผู้ฟังท่ามกลางความโศกเศร้าที่ได้สูญเสียการนำของพวกเราไปอีกท่านหนึ่งก็คือท่านไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมเวลา11:18 น.ในวันที่8 สิงหาคม 2566ด้วยพยาธิสินเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70 ปีซึ่งมื้อนี้ท่านผู้ฟังพวกเราก็มีเนื้อในแจ้งการจากคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคกาสิได้สลับสเปลี่ยนกับเสียงดนตรีแล้วเดิมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะนี้ที่ทัวร์บรรยากาศก็สิได้งดความมวลซืนถือว่าขอแจ้งเนาะมีรายการทุกๆรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้น้ำเอามาติตกลงของคณะเลขาธิการของศูนย์กลางพรรคในการหับไส้งานสาปนากิจศพทานไซสมพรพรหมวิหารซึ่งมื้อนี้พวกเราก็ได้มีแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคแต่ว่าตอนต้นรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงดนตรีแล้วเดิมจากทางรายการก่อน

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังสีวาประวัติย่อของสหายไซสมพรพรหมวิหารสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวพนักงานปฏิบัติมีอายเอื้อน้องห่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.ปินางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่6ปีสหายได้ออกจากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่เวียดนามและประเทศจีนในปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนอยู่หงเฮียนบักหยางประเทศเวียดนามและหงเฮียนนานนิงแขวงกวางซีประเทศจีนปี1975-1973เขาเฮียนอยู่หงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักประเทศเวียดนามและปี1974หาปี1976เขาเฮียนอยู่หงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตและปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกเนาะที่สหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศรีเป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนี่คือประวัติย่อท่านผู้ฟังของสหายไซสมพรพรหมวิหารเพิ่นก็ได้เคลื่อนไหวเนาะนับตั้งแต่อายุ6ปีตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงดนตรีแล้วเดิมจากทางรายการก่อนและยาต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังการเคลื่อนไหวของสหายศรีสมพรเติมอีก

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันดับต่อไปสืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังสีวาประวัติย่อสหายใส่สมพรพรมวิหารท่านผู้ฟังในปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5เป็นรองประธานรัฐสภาสากลแห่งสปป.ลาวและปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ของพรรคกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาสในเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาปี2026จนถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ท่านผู้ฟังที่เคารพกันจากไปโดยบ่มีวันจากกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัทธิประชาชนลาวบรรดาเผ่าสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำหลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพริกไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังสาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอจารึกคุณงามความดีของสหายไซสมพรพรหมวิหารไว้ตลอดไปเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วปิดท้ายรายการจะให้ท่านได้รับฟังเสียงดนตรีแล้วเดิมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ระเบียบการไหว้ทุกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความไหว้อาลัยอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติคณะผู้สอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2016ถึงวันที่12สิงหาคม2016ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภทให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวเราสร้างชาติสหพันธ์หนังหบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าของลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาถึงวันที่12สิงหานี้ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าของลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปึ้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตนอยู่นครหลวงจันทน์จะได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาถึงวันที่11สิงหานี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าหวามวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคมนี้เริ่มแต่เวลา13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์

ซีวาประวัติหย่อของสหายไซสมพรพงวิหารสหายไซสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพงวิหารและแม่ทองวินพงวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องรวมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพงวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโรงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเฮียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเดือนมีนา2021 5เดือนธันวา2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนา2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าววันที่9สิงหาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติสหายเจินแทงเหมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาไหว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ร้ายแรงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยต่อการจากไปของประธานสภาแห่งชาติการนำผักหลัดและผักส่วนต่างๆสืบต่อเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยหักต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกัมพูชาส่งออกข้าวสารบรรลุ1ล้านตนเป็นครั้งทำอิฐในปีนี้เมียนมาอนุรักษ์อาคารมรดกอายุ100ปีจำนวน 6,000 แห่งและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด

0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเจินแทงมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคและรัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาวางพวงมาลาและไว้อาลัยสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตได้ต่างหน้าให้คณะบริหารกลางพรรคสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาสและครอบครัวของสหายไสสมพรพรหมวิหารแสดงความซาบซึ้งและขอบใจต่อสหายเจินแทงเมินที่ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องเดินทางมาร่วมพิธีวางพวงมาลาและไว้อาลัยสหายไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นการบิแบงความเศร้าโศกเสียดายของพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นการแสดงให้เห็นน้ำใจแห่งสายพันธุ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษอันเสมอต้นเสมอปลายระหว่าง2พรรค2รัฐลาวเวียดนามซึ่งย้ำใดการนำ2พรรค2รัฐได้ยังยืนว่าความสามัคคีการหัวมือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสองประเทศลาวเวียดนามนั่นแม่นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยเป็นปัจจัยที่มีความหมายตัดสินไซสนะภารกิจปฏิบัติของแต่ละพรรคแต่ละประเทศถึงว่าสภาพการของโลกจะผันแปรไปอย่างซับซ้อนก็ตามแต่สองประเทศยังตัดสินใจร่วมกันปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษบริสุทธิ์พุทธพองใส่แจ้งและหายากให้นำมือพัฒนาเข้าสู่เรื่องลึกในทุกคงเขตเดียกงานสหายทองลุ้นศรีสุริตติลคาวาสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในบรรดาสหายการนำลักแหล่งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีความรู้ความสามารถและแกนนำของศูนย์กลางพรรคในการนำพาซี่นำการปฏิวัติในมกรและภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือเป็นผู้นำหน้าในการจะตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านอย่างมีหลักการของพรรคเป็นนักปฏิวัติที่มีน้ำใจรักชาติอันสูงส่งและเป็นผู้นำที่ดีเด่นของพรรคของชาติตลอดชีวิตของสหายได้อุทิศสติปัญญาและเหือแห้งเพื่อภารกิจปฏิวัติเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในยามยังมีชีวิตอยู่สหายไสสมพรพรหมวิหารเดี่ยวใจใส่เป็นพิเศษในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามถือเป็นบริมสิทธิ์อันดับต้นในแนวทางการต่างประเทศของตนมีความหักแพงสนิทสนมกับผู้นำพรรครัฐเวียดนามและยืนยันว่าในท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงสุราทั้งชาติจะหันความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงสามัคคีเป็นปึกแผ่นเนนาอ้อมข้างคณะบริหารศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นผ่านขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่เรื่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมสหายเจินแทงเมินได้ต่างหน้าศูนย์กลางพรรคประธานประเทศรัฐบาลสภาแห่งชาติและแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายไสสมพรพรหมวิหารพร้อมทั้งได้ติลคาว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นกันนำลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำที่แสนเคารพรักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าตลอดชีวิตของเพิ่นได้เสียสละสู่ซนเพื่อความเป็นเอกราชของชาติสิทธิเสรีภาพความผาสุกของประชาชนและการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐประชาชนลาวและครอบครัวของสหายเท่านั้นหากยังเป็นการสูญเสียผู้เป็นเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่สหายไอ้น้องที่สนิทสนมที่สุดของพรรครัฐและประชาชนเวียดนาม สหายย้ำใดโกสนับสนุนต่อภารกิจสร้างสาและปกปักรักษาประเทศชาติของประชาชนเวียดนามและได้มีการประกอบส่วนสำคัญหลวงหลายเข้าในการสร้างสาหัดแน่นและพัฒนาสายประพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวตีราคาสูงต่อบรรดาการอุทิศอันใหญ่หลวงของสหายไซสมพรภูมิหารในภารกิจการปฏิบัติในมกรก็คือในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ปกปักรักษาสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันพรรครัฐและประชาชนเวียดนามขอแบ่งเบาความเศร้าสลดใจอันสุดซึ้งและแบ่งปันความทุกข์โศกที่สุดมายังพรรครัฐคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรอสังสาทประชาชนลาวและครอบครัวของสหายไซสมพรภูมิหารและเชื่อมั่นว่าพรรครัฐประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรภูมิหารจะผ่านพาความทุกข์โศกเสียดายอันใหญ่หลวงนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจสร้างสาประเทศลาวให้นับมือพัฒนาเจริญเฮืองสองสหายการนำของสองพรรครัฐต่างได้แสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติในการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิพลต่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติในมกรก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาของแต่ละประเทศในปัจจุบันพร้อมกันติราคาสูงต่อหมากผลของการหัวมือระหว่างสองพรรคสองรัฐในระยะพันมาสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีและพัฒนาก้าวเข้าสู่ลวงลึกในทุกขุมเขตเวียกงานและยืนยันว่าสองฝ่ายจะสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามและเวียดนามลาวให้นับมือสวยสุดงดงามแตกดอกออกผลและมั่นคงขนงแกนตลอดกาลนาน
1: วันที่9สิงหานี้สหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงภาครัฐเวียดนามได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้การเข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพหักและความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งของภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องต่อการจากไปของผู้นำที่สำคัญของลาวสะท้อนให้เห็นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างพรรครัฐและประชาชนลาวเวียดนามในโอกาสเดียวกันนี้พลโทเลวันเตียนกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพลโทเหวียนเจียงถังห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรมวิหารเช่นเดียวกันสหายไซสมพรพรมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีคณะหาพิศอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติตกลงไว้ถูกเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่8 52สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติณคอนหลวงจันทน์พิธีส่งสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006อยู่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณคอนหลวงจันทน
0: ์ตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติณคอนหลวงจันทน์การนำขั้นสูงผักหลัดกระทรวงองค์การเทียบเท่าและภาคส่วนต่างๆสืบต่อเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไซสมพรภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติลาวคณะทำอิฐแม่นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานำพาโดยสหายทงสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาคณะที่2แม่นกระทรวงป้องกันประเทศนำโดยพลเอกคำเลียงอุทไกสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศต่อมาแม่นคณะกระทรวงป้องกันความสงบนำพาโดยพลโทวันท้องกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางผักรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบคณะสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติและครอบครัวตุนาลมนำพาโดยสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติคณะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนำพาโดยสหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหนุ่มลาวนำโดยสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวต่อด้วยคณะกระทรวงการเงินนำโดยสหายสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคณะสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวนำโดยสหายเหงวนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวคณะกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำพาโดยสหายสันติสุขสิมมลวงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุธิ9สุธิ10และกองเลขานำพาโดยสหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักรองประธานสภาแห่งชาติต่อด้วยครอบครัวสหายลาวเปาซ่งณวงไสนำโดยสหายลาวเปาซ่งณวงไสกรรมการศูนย์กลางผักรองประธานศูนย์กลางแนวรอสังชาติคณะครอบครัวภูมิสวรรค์คณะครอบครัวขุดไพฑูรย์นำพาโดยสหายศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักอดีตประธานศูนย์กลางในรอสังชาตินอกจากนี้ยังมีคณะจากบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าครอบครัวการนำนักธุรกิจเข้าหวมวางพวงมาลาตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยหักต่อการจากไปโดยบ่มีวันกลับมาของสหายไสสมพรผู้วิหารซึ่งเป็นการนำคันสูงของผักหลัดเป็นที่เขาหลบหักของประชาชนรับบรรดาเผ่าผู้ที่มีความหุ้งความสามารถมีผิบไหวและเป็นผู้นำที่โดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติประกอบส่วนเขาในสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองว่าเฉพาะองค์การนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนรับบรรดาเผ่าเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความไว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลและศูนย์กลางแนวรับสังสาสได้ตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หา12สิงหาคมนี้ส่วนพิธีสาปนกิจศพจะจัดขึ้นอยู่เดินสนามหลวงในตอนบ่ายวันที่12สิงหาคมนี
1: ้ตอนเช้าวันที่7สิงหาคมนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานพิธีเอาทุ่งอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียน8สิงหาคม1967หา8สิงหาคม2006และครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน23กรกฎาคม1997หา23กรกฎาคม2006ที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีบรรดารัฐมนตรีจาก3เสาคำประชาคมอาเซียนบรรดารองรัฐมนตรีบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและครูเจรจาอาเซียนประจำลาวบรรดาคณกรมและพนักงานเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ย้ำคืนถึงความหมายสำคัญของอาเซียนก็คือผลสำเร็จที่อาเซียนยัดมาได้ตลอดระยะ59ปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมือภายในอาเซียนและการเปิดกว้างการร่วมมือกับภายนอกโดยอาเซียนเป็นแกนกลางที่ได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวมาได้ประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นก็คืออยู่ในโลกห้องนายกรัฐมนตรีได้ย้ำคืนความสำคัญของการเพิ่มทวีการหัวมือเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายที่พร้อมประเสริญอยู่เป็นต้นความบ่แน่นอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติความหมั่นเทียงด้านพลังงานและทรัพยากรอาหารรวมทางชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปีนี้อาเซียนได้หับเอาตุรกีเป็นคู่เจรจาอาเซียนเป็นอันดับที่12ได้หับเอาดานมาร์กเยอรมันและกาตาร์เป็นคู่ร่วมคะแนนการของอาเซียนและได้หับเอาอังกฤษเป็นประเทศผู้เข้าร่วมที่28ของเวทีภาคพื้นอาเซียนห้องนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและเป็นเจ้าการสูงของลาวในเวียกงานอาเซียนนับตั้งแต่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวและพร้อมที่จะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนในต่อหน้าโดยผ่านการจัดตั้งพันธกายายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งบรรดาแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาคำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมนี้ห้องนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำคืนการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปีนี้ภายใต้คำควัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ถือโอกาสนี้แสดงความสมเซยและขอบใจมายังบรรดากระทรวงข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนลาวทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงาน

0: นั้นได้เชิญทุ่งอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเคียงคู่กับทุ่งซาดลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมนี้อยู่ห้องว่าการเมืองไซแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองเปิดกว้างครั้งที่7สมัยที่14ประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานสมคิดกันสนิทกรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
1: ในกองประชุมได้รายงานผลสำเร็จกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026ซึ่งระยะ6เดือนผ่านมาถึงว่าจะประเสริฐกับสิ่งท้าทายด้านเศรษฐกิจเป็นต้นแบนบรรทางเงินกีบออนคาราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้นและภัยธรรมชาติแต่เมืองไซยังสามารถทักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองและสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานพ้นเด่นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติอย่างตั้งหน้าเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุมใส่การก่อสร้างหลักฐานการเมืองแก้ไขปรากฏการย่อท่อควบคุมปัญหายาเสพติดและป้องกันเวียนยามยุทธยุทธศาสตร์สำคัญเส้นทางรถไฟลาวจีนมีความปลอดภัยของเขตเศรษฐกิจสามารถเก็บได้หับได้ทั้งหมด32ตื้อกว่ากีบเทียบใส่แผ่นปีเพิ่มขึ้น 32.38 ส่วนห้อยด้านกสิกรรมถือว่าเป็นของเขตที่พ้นเด่นโดยเฉพาะการปลูกพืชเป็นสินค้าสาลีผักเกื้อนห่มยาสูบปฏิบัติได้เลื่อนแผนการด้านการค้าการบริการมีวิสาหกิจสร้างตั้งใหม่การเพียรหัวหน่วยและมุ่นค่าจราจรสินค้าบรรลุได้กว่า75ตื้อเกบเทียบใส่แผ่นปีเพิ่มขึ้น 14.51 ส่วนห้อยเวียกงานพื้นฐานโครงล่างได้สำเร็จการซ่อมแปลงสินทั้งหลวงแห่งชาติและทางท่องเที่ยวหลายสายรวมยาวเกือบ100กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและเสื่อมยองเศรษฐกิจเวียกงานวัฒนธรรมสังคมของเขตศึกษาและสาธารณสุขสามารถบรรลุคาดหมายส่วนใหญ่ที่สภาบังออก
2: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: กองประชุมครบคณะภาคภาคทันห้องการสาธารณสุขเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซครั้งที่1สมัยที่1จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองภายใต้การเป็นประธานของดร.บุญไทยไซผักดีกรรมการภาคเมืองหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองมีพันโทบุญยังมูลมณีคณะประจำภาคเมืองเลขาคณะภาคภาคทันกองบัญชาการทหารเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: ในกองประชุมสหายคำมวลปันณะลังสีเดพันบทรายงานการเมืองทั้งสองภาคภาคฐานสาธารณสุขเป็นภาคฐานหนึ่งที่ขึ้นกับคณะบริหารงานภาคเมืองและเป็นเสนาธิการให้แก่คณะบริหารงานภาคเมืองประกอบมี3หน่วยภาคขึ้นกับคือหน่วยภาคบริหารหน่วยภาคอนามัยส่งเสริมสุขภาพและหน่วยภาคห้องหมอเมืองมีสมาชิกภาคทั้งหมด60สหายหญิง39สหายสมาชิกภาค3ห้องจิตสหาย4นำ4หน่วยงาน1ห้องหมอและสุขศาลา5แห่งในระยะ6เดือนผ่านมาฮักทานภาคห้องการสาธารณสุขเมืองได้นำพาที่นำเวียกงานวิสาสะพอของตนและสามารถตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสาธารณสุขความคืบหน้าด้านการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายสหสวัสดิ์เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขหลุดพ้นอัตราส่วนเด็กน้อยลุ่ม5ปีมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานปฏิบัติใด 3.2 ส่วนหอยเทียบใส่แผนการแม่นบรรลุตามคาดหมายแผนการวางไว้ต่ำกว่า 25 ส่วนหอยหลุดพ้นอัตราเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่ขาดสารอาหารกระทันหันจอยพร้อมปฏิบัติใด 2.1 ส่วนหอยเทียบใส่แผนการแม่นบรรลุตามคาดหมายหลุดพ้นอัตราการตายย้อนพยาธิขยุงปฏิบัติใด0ส่วนแสนของประชากรทั้งหมดเทียบใส่แผนการปีหอยส่วนหอยอัตราการปกคุมประกันสุขภาพความหอยส่วนหอยอัตราการส้มไซน้ำสะอาด 98.8 ส่วนหอยอัตราการส้มไซวิทายปฏิบัติใดหอยส่วนหอยเทียบใส่แผนแม่นบรรลุตามคาดหมายเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักพอมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อ ่อสภาพฝนตกปานกลาง

าตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์

0: ต่อไปเซินทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมืองบูรุนมานีสาพันธ์ข่าวกัมพูเจียรายงานว่ากัมพูเจียส่งออกข้าวสารจำนวน 707,471 ตันในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้เพิ่มขึ้น 68 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสปีต่อปีและสร้างรายได้415ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า34ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสปีต่อปีท่านเลียซุนฮูประธานสาพันธ์ข้าวกัมพูเจียคาดว่ากัมพูเจียจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวสาร1ล้านตันในปีนี้ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งในเดือนกรกฎปีนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐที่ปริมาณการส่งออกข้าวสารต่อปีของกัมพูเจียบรรลุ1ล้านตันถ้าหากเฮ็ดตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้มีบริษัท61แห่งส่งออกข้าวสารกัมพูเจียไปยัง66ประเทศและภาคพื้นทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนจีนและสหภาพยุโรปยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักสำหรับข้าวกัมพูเจียแม่นข้าวหอมประเภทหนึ่งกวมเอาอัตราส่วนหลักในตลาดส่งออกถัดมาคือข้าวขาวและข้าวหัก
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมืองบรุนมานีสำนักงานบูฮานคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมียนมารายงานว่าปัจจุบันเมียนมามีอาคารเก่าแก่ที่มีอายุหลายกว่า100ปีที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์ในฐานะอาคารมรดกรวมทั้งหมด 6,105 แห่งอยู่ในเขตนครยางกุง153แห่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรายงานว่าเมืองบรมนีได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารมรดกที่คาราซิตซินซองและพิพิธภัณฑ์โบจ็อกอองซานอยู่นครยางกุ้งที่ได้หับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารมรดกอย่างเป็นทางการ
1: สำนักข่าวซินฮวกของทางการจีนรายงานเมืองบูรุนมานีวาอินโดนีเซียได้กำหนดให้เกาะบาหลีเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการระดับชาติด้านการคัดแยกขี้เหงื่อโดยควบคุมหอบด้านเพื่อให้ผู้อาศัยทุกคนต้องคัดแยกขี้เหงื่อท่านโมจุมรูรีดายัตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลที่เข้มแข็งการสนับสนุนพื้นฐานโครงล่างจากรัฐบาลและการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าของประชาชนเจนให้เกาะบาหลีเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งทำอิฐในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขี้เหงื่อฝังเป็นศูนย์อย่างแท้จริง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้อสังสาธและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดี่ยวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธครอบครัวพรหมวิหาร

แห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาการนำผักหลัดเมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์จัดพิธีเอาธงลงเพื่อไหว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงการจากไปโดยบ่มีวันหวนกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักประธานสภาแห่งชาติลาวในวันที่10สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการปกครองเมืองมื่นการจัดพิธีครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียการนำขันสูงและบุคคลสำคัญอีกบุคคลหนึ่งของผักหลัดปัสสุนลาวบรรดาเผ่าเป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและเคารพรักที่มีต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารซึ่งตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาเข้าใน2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเว้ารวมเว้าเฉพาะคงเขตนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติพร้อมเดียวกันนี้การนำเมืองก็ได้พากันก้มหัวไว้อะไรหักเอาทุ่งลงเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้จดจำคุณงามความดีและจดจำอย่างเคารพ

สิวประวัติหย่อของสหายไซสมพรพงวิหารสหายไซสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพงวิหารและแม่ทองวินพงวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องร่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวรรณพงวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่

มนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร่าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่าสร้างชาติเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสตร์สาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาสตร์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสาปนกิจศพระดับศาสตร์จะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะพิโซพิธีสาปนกิจศพระดับศาสตร์

0: คำเพาเอินทวันเลขาคณพรรคฮากทานเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามได้วางพวงมาลาและเขียนปึ้มไว้อาลัยสหายไสยสมพรภูมิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสยสมพรภูมิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สนภูมิหารและแม่ทองวินภูมิหารในครอบครัวพนักงานปฏิวัติมีไอ้น้องพร้อมกัน6คนสหายได้สั่งครอบครัวกับสหายนางวิภาวรรณภูมิหารมีลูกนำกัน2คนชาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์สหายไสยสมพรภูมิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนมาของสหายไสยสมพรภูมิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความรู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสยสมพรภูมิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครหลวงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8

สิงหาคม 2006 ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดี่ยวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้องสั่งชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งสาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์จะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์อิงตามสำนักข่าวสารเวียดนามเพื่อแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไซสมพรภูมิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติลาวและบนพื้นฐานสายพันธุ์พิเศษระหว่างเวียดนามและลาวคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติเวียดนามประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ตกลงไว้อาลัยระดับชาติเป็นเวลา2วันให้แก่สหายไซสมพรภูมิหารระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้บรรดาองค์การห้องการทั่วประเทศและบรรดาองค์การตัวแทนเวียดนามอยู่ต่างประเทศได้รับการซี้นำให้ลุดทุ่งซาดลงเครื่องเศร้าและพันผ้าแพ้ดำพร้อมเดียวกันนั้นกิจกรรมบันเทิงและการสลองมวลซืนต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศก็จะได้งดในระยะไหว้อาลัยดังกล่าวสหายไซสมพรภูมิวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70ปีรัฐบาลลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา4วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึง12สิงหาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคมนี้อยู่สนามหลวงนครหลวงจันทน์

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์หลักหบเก่าแห่งสาสลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครหลวงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรหมวิหาร

สิวประวัติย่อของสหายไซสมพรพงวิหารสหายไซสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพงวิหารและแม่ทองวินพงวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องร่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทนับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโยงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโฮงเฮียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโฮงเฮียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโฮงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนยุทธบัณฑ์การเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่าสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

0: แปดปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่10สิงหาคศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจับมาอยู่ที่นครหลวงจันทน์ไปล้มสายกับดร.จันทไลไสยวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐานครหลวงจันทน์ท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะนี้การติดตามสภาพพยาธิตามฤดูกาลแน่แล้วก็ไข้ยุงแน่จะเป็นอะไรอยู่ทางเมืองไสเศรษฐาได้เอาใจใส่ติดตามคืออะไรแน่การลงโฆษณาเผยแพร่เวียกงานสุขศึกษาอยู่ภายในเมืองเป็นคืออะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.จันทไล
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้าย
0: ินดีครับเจ้าเป็นจังได๋เนาะการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลแน่เนาะแล้วก็พยาธิไข้ยุงที่เคียงคูมาในระยะฤดูฝนนี้ทางเมืองจันทบุรีเมืองไสเศรษฐาของพวกเฮาได้เอาใจใส่ขึ้นได้ไหนในเจ้า
1: เจ้าคือว่าในปัจจุบันในสภาพอนาการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะเป็นพยาธิไข้ยุงลายเนาะที่พวกเฮาเคยประสบมาในแต่ละปีนั้นแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าอยู่เราเศรษฐศาสตร์ของพวกเราก็ถือว่าเป็นอยู่ในขั้นเบาบางแล้วเนาะถือว่าเป็นปัญญาปกติที่ว่าในการเฝ้าระวังถือว่ามาตรการต่างๆมันพวกเราก็เห็นเป็นเทปมาตรการ5ปอหันเป็นปกติการเฝ้าระวังนั่นนะแรงพอพันหนอนน้ำยุงลายในการสร้างกระบวนการในระบาดที่มันเกิดมีกรณีฮะจะเห็นว่าตัวเลขปีนี้นั้นยังมีความต่ำหลายเนาะถ้าว่าสมเทียบในกับปีผ่านมาแต่ต้นปีห้อยปัจจุบันกับรายงานกับหากมีแต่80ปีกรณีอยู่ในนั้นก็มันมีคนตั้งแผงมาพักเตาอยู่มาไปสถานครับเจ้า
0: อ๋อเจ้าแปลว่าปีนี้ลดลงเป็นบ่ทันเมื่อเทียบเสร็จแล้วเนี่ยเดียวกัน
1: ผมเทียบได้กับปีผ่านมาก็แม่นปีนี้มันลดลงหลายเจ้า
0: อ๋อเจ้าคันว่าลดลงหลายกะแม่นการจะตั้งปฏิบัติของพวกเฮาได้ทั้งห้องการสาธารณสุขเมืองเฮาได้เอาใจใส่แน่ใดแน่จังเฮ็ดให้อาการควบคุมของพวกเฮาจังเฮ็ดให้กรณีลดลงท่าน
1: ก็ถ้าว่าถ้าเฮาตบเทียบไปมาตรการในระยะผ่านมาเนาะการสร้างกระบวนการต่างๆก็เป็นปีนี้ก็พวกเฮาก็เป็นเฮ็ดน้อยกว่าปีผ่านมาแหละเนาะในการสร้างกระบวนการแต่ว่าก็ย้อนความอันนั้นอาจจะใช้ของพ่อแม่ประชาชนหรือว่ากลายเป็นนิสัยแล้วเนาะในการปฏิบัติและการ5ปอหันแล้วก็ทั้งสมทบกับทางเมืองเฮานี่นะครับโครงการนั้นน่ะปล่อยยุงวนบักเกี้ยครับ

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la วันนี้วันจันทร์แฮม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่10สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจับมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับดร.จันทไลไสยวงศ์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะนี้การติดตามสภาพพญาติตามฤดูกาลแน่แล้วก็ไข่ยุงแน่จะเป็นอะไรอยู่ทางเมืองไสเศรษฐาได้เอาใจใส่ติดตามขึ้นอะไรแน่การลงโฆษณาเผยแพร่เวียกงานสุขศึกษาอยู่ภายในเมืองเป็นขึ้นอะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีดร.จันทไล
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเป็นจังได๋เนาะการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเฝ้าระวังพญาติตามฤดูกาลแน่เนาะแล้วกับพญาติไข่ยุงที่เคียงคูมาในระยะฤดูฝนนี้ทางเมืองจันทบุรีเมืองไสเศรษฐาของพวกเราได้เอาใจใส่ขึ้นได้ไหนในเจ้า
1: เจ้าคือว่าในปัจจุบันในสภาพอาณาการแพร่ระบาดของพญาติตามฤดูกาลโดยเฉพาะเป็นพญาติไข่ยุงลายเนาะที่พวกเราเคยประสบมาในแต่ละปีนั้นแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าอยู่เมืองไสเศรษฐาของพวกเราก็ถือว่าเป็นอยู่ในขั้นเบาบางแล้วเนาะถือว่าเป็นพญาติปกติที่ว่าในการเฝ้าระวังถือว่ามาตรการต่างๆมันเป็นพวกเขาไปเป็นเอฟอันมาตรการ5ปอันเป็นปกติการเฝ้าระวังมันนะแรงพอพันหนอนน้ำยุงลายในการสร้างกระบวนการในระดับบ้านที่มันเกิดมีกรณีฮะจะเห็นว่าตัวเลขปีนี้นั้นยังมีความต่ำหลายเนาะถ้าว่าสมเทียบในกับปีผ่านมาแต่ต้นปีห้อยปฏิบัติกับรายงานกับหากมีแต่84กรณีอยู่ในนั้นก็มันมีคนตั้งแผงมาพักเตาอยู่เมืองไสเศรษฐาครับเจ้า
0: อ๋อเจ้าแต่ว่าปีนี้ลดลงเป็นบ่ทันเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกัน
1: ถ้าสมเทียบได้กับปีผ่านมาก็แม่นปีนี้มันลดลงหลายเจ
0: ้
1: า
0: อ๋อเจ้าคันว่าลดลงหลายก็แม่นการจะตั้งปฏิบัติของพวกเฮาได้ทั้งโครงการสาธารณสุขเมืองเฮาได้เอาใจใส่แนวใดในจังเฮ็ดให้อาการควบคุมของพวกเฮาจังเฮ็ดให้กรณีลดลงท่าน
1: ก็ถ้าว่าถ้าเฮาสมเทียบได้มาตรการในระยะผ่านมาเนาะการสร้างกระบวนการต่างๆก็แม่นปีนี้ก็พวกเฮาก็เป็นเฮ็ดน้อยกว่าปีผ่านมาแหละเนาะในการสร้างกระบวนการแต่ว่าก็ย้อนความอันนั้นอาจจะใช้ของพ่อแม่ประชาชนหรือว่ากลายเป็นนิสัยแล้วเนาะในการปฏิบัติหลักการ5ปอหั้นแล้วก็ทั้งสมทบกับทางเมืองเฮาเด้นะครับโครงการนั้นน่ะปล่อยยุงวนบักเกี้ยเนาะก็เฮ็ดให้อัตราอันน่ะการควบคุมของยุงวนบักเกี้ยนี่ก็อันน่ะในปัจจุบันนี่ก็แม่นอันน่ะบ้าพกบ้านแล้วเนาะปีนี้กำลังดำเนินการอยู่อีกนะ14บ้านเนาะอยู่ในมอสเตอร์ทางของพวกเราก็ถ้าว่าพวกเราสำเร็จอยู่ในปีนี้ก็ถือว่าปวบมา 80% ของอันนั้นจำนวนบ้านเมืองเซตาของพวกเราแล้วเจ้า
0: โอ้เจ้าก็หลายสาเหตุเนาะแล้วก็อยู่ในหั่นก็มีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นการปล่อยยุงวัวบักเกี้ยหั่น
1: เจ้าเจ้า
0: อ๋อเจ้าแต่ประชาชนส่วนใหญ่เพิ่นไปทายเอาว่าเห็นอันมีคนมักเอาไปยุ้งไปปล่อยไปลักปล่อยบ่นั่นบ่นี่อยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังในว่าตกกรณีนี้อยากให้ประชาชนเข้าใจถึงการไปปล่อยยุ้งโบบักเคียคือใดแน่เจ้า
1: เจ้าสำหรับบรรดาโครงการยุ้งวนบักเคียนี้เป็นหลักการที่ดีที่สุดทางด้านธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะอันน่ะคือทรัพย์พื้นบ้านเฮาก็น้ํายอกเอาน้ําป้งแล้วเนาะเพราะว่าตัวน่ะยุ้งลายอันน่ะอยู่บ้านเฮานี่มันเป็นยุ้งที่มีเสื้อพญาติไข่เลือดออกเนาะแต่ถ้าว่าพ่อเฮายุงวนบักเกี้ยนี้มาอันน่ะมีการผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านเฮาเนาะจะเฮ็ดให้ยุงลายบ้านเฮานี่ต่างพันธุ์เป็นยุงวนบักเกี้ยจะเฮ็ดให้จํานวนประชากรของยุงลายนั้นลดน้อยลงแล้วก็บ่มียุงมันน่ะที่ถือเสื้อพญาติไข่เลือดออกนั้นมากัดพ่อแม่ประชาชนจะเฮ็ดเป็นอันน่ะเอาเอิ้นว่าเส้นทางทางนั้นด้านนะครับชีววิทยาเนาะที่ว่าเฮ็ดให้อาการระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลที่สุดเจ้า
0: เจ้าอาจอยู่ทั้งเมืองของพวกเขาได้มีการแบ่งจัดสรรขึ้นได้ใดแล้วก็โฆษณาขึ้นได้ใดเจ้าตกกรณีกันให้ประชาชนได้รับรู้ว่าอายุงโวบักเคียการปล่อยสร้างขบวนการ หาปอแน่โฆษณาเวียกงานหาปอแน่โฆษณาเวียกงานการปล่อยยุงโบบักเคียแน่เพื่อไปนะผสมพันธุ์เนาะกับยุงลายเพื่อให้มันเป็นบ่ให้เป็นอันตรายนี่เฮาได้ลงโฆษณาเผยแพร่ต่อเมืองเฮาขึ้นได้ได
1: ตัวนี้มันเป็นเรียกของพื้นฐานแท้ๆเนาะเพราะว่ากันผู้ที่ว่าไปปล่อยยุงวนบักเกียหรือแม่นอสมบ้านที่ว่าได้มาผ่านสุขอบรมกับพวกเขาในการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การที่ว่าไปคัดเลือกจุดที่ว่าจะปล่อยนั้นเนาะและสิ่งที่ปัจจัยบ่ได้ก็คือความบ่เข้าใจของพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการก็ได้ว่าพวกเขานี่ยุงหลายแล้วแต่ว่ายุงมาปล่อยได้เติมอีกมันสิเป็นปัญหารําคาญบ่มันจะต่างถึงว่าถึงว่าจะเป็นสิ่งรําคาญแต่ว่ามันก็สามารถป้องกันชีวิตและอนาคตสมบัติของพ่อแม่ประชาชนได้เนาะเรียกการเจ็บเป็นได้ถ้าว่าพวกเขามาเบิ่งตัวเลขที่ว่าใช่ยุงลายที่ว่าพวกเขาบ้านแต่พวกเขาเริ่มปล่อยมาแต่ปี2023เนาะจนถึงปัจจุบันนี้เห็นว่าตัวเลขทุกๆปีก็อันน่ะน่าเพิ่งพอใจเนาะอันน่ะกรณีใครยุงลายก็ลดลงเรื่อยๆแล้ววันนี้พวกเขาก็มีกล้องให้คําเห็นเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ทําการบ้านและอยู่ใน6หมอนี่ถ้าว่าพ่อแม่ประชาชนบ่เข้าใจตัวใดก็แม่นสามารถนําเขียนคําเห็นนะลงในกล้องของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังบ่ได้เห็นจะเชื่อว่าพ่อแม่ประชาชนมีคําเห็นจะเขียนใส่กล้องของพวกเขาเนาะตัวใดก็แม่นอยู่นะซื้อออนไลน์หรือ Facebook นั่นที่ว่ามีการขัดท่วงกันเนาะแต่ว่าพวกเขาก็มีเพจที่ว่าได้ให้ข้อมูลข่าวสารประจําครับ
0: เจ้าการทักท้วงอยู่ดัง Facebook หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็จะให้ประชาชนประกอบคําคิดคําเห็นแบบสร้างสรรค์นั่นแหละเนาะท่านเนาะถ้าว่าผู้ใดผู้นึงประชาชนผู้ใดผู้นึงที่ประกอบคําคิดคําเห็นแบบสร้างสรรค์แล้วมันจะเป็นต่อยอดให้แก่สังคมในการเข้าใจถึงการปล่อยยุงโวบักเคียตืบอีกเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าเพราะว่ายุงโวบักเคียนี่แม่นพวกเฮาพยายามอนาลิเริ่มมาแต่ปี2023เนาะแต่ว่าเฮาทดสอบอยู่นครหลวงพวกเฮา33บ้านและวันนี้พวกเฮาก็ได้ติดตามมาฮอดปี2025และพวกเฮาจะมาปล่อยอีกเติมอีกนะเมืองจันทบุรีกับเมืองนั้นน่ะสถิติของพวกเฮาเนาะก็รวมเป็น33บ้านนี้แล้วก็ทั้งการนํากระทรวงสาธารณสุขก็เห็นว่ามันได้ผลแล้วพวกเฮาก็ได้ขยายไปทางแขวงหลวงพระบางแล้วใครจะมาตักเติมในปัจจุบันเจ้า
0: เจ้าและเฉพาะเมืองไซเซถาเฮาแม่น14ยังเหลืออีก14บ้านแม่นบ่ท่านกําลังสิเห็นจะต้องปฏิบัติเติมนี
1: ่แม่นอยู่ในปี2026พวกเฮานี่แม่น14บ้านกําลังปล่อยอยู่ในปัจจุบันเนาะถ้าว่าพวกเฮาครบ14บ้านนี่ก็แม่นพวกเฮาจะอนาคตอยู่อันน่ะ42บ้านก็ถือว่าอันน่ะสามารถครบคุมพ่อแม่ประชาชนได้ประมาณอันน่ะ 82% เนาะจ้ะ
0: เจ้าก็สิเฮ็ดทั้งเฮ็ดให้อัตราผู้ติดเชื้อจาก84กรณีก็แห่งสิลดลงนับปื้นลดลงเนาะท่านเนาะ
1: คาดหวังว่าจังซั่นเจ้า
0: เจ้าและท่านเห็นว่าในการจะตั้งปฏิบัติยังเหลืออีก14บ้านนี่มีสิ่งท้าทายอย่างบ่ในการเผยแพร่โฆษณาหรือว่าการลงไปหาแต่ละบ้านที่เป็นเป้าหมายนี
1: ้เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาว่าสิ่งท้าทายก็ในปัจจุบันนี่ก็คือตอนนั้นพวกเฮาได้มีประสบการณ์มาจากกันนะ26บ้านแล้วเนาะที่ว่าอสบที่ว่ามีความเข้าใจปัจจุบันนี้ก็พวกเฮากําลังเข้าถึงนะจ๊ะกลุ่มพนักงานเนาะอันน่ะโดยเฉพาะแม่พี่น้องไอ้น้องทหารตำรวจหรือว่าศึกษาต่างๆนี่เพื่อให้ผู้รับผู้ข้อมูลข่าวสารตัวนี้เพื่อมาเป็นกระบอกเสียงโฆษณาไปพร้อมๆกันเนาะโดยเฉพาะแม่นนะอยู่ในกลุ่มวงล่างของการก็ถ้าว่าโอ้พวกเฮามาปล่อยยมในนั้นนั่นนี่ก็เป็นว่าจะลุกปุ๊บระดมให้มีส่วนร่วมแต่พอเป็นให้เข้าใจเทคนิคหรือว่าวิธีการของเรียกงานสาธารณสุขของพวกเขาเนาะแต่ปัญหาและสิ่งท้าทายในปัจจุบันนี้ก็แม่นนั่นน่ะก็ยังบ่ได้มีหางเสียงนั่นน่ะทางด้านลบว่าซะเนาะแต่ว่าบ้านที่ว่าปล่อยไปแล้วอสบก็ยังสนใจว่าอันน่ะถือว่าเห็นผลนี้หรือเนาะแต่ว่าจํานวนยุงจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจํานวนแม่นคนเกิดไข้เลือดออกคันจะลดลงแต่กว่าจะสัมภาษณ์เจ้า
0: เจ้าและสําหรับนอกจากเคียงคู่ไปกับกันจะต้องปฏิบัติการปล่อยยุงโวบักเคียเพื่อสกัดกั้นเนาะอัตรายุงที่เป็นไข้ยุงลายเนาะยุงลายที่สิแพร่ติดเชื้อให้ประชาชนนี้ท่านเห็นว่านอกจากพยาธิไข้ยุงแล้วยังมีพยาธิตามฤดูกาลในระยะนี้ที่เฮาเฝ้าระวังและเป็นห่วงบ่
1: เดี๋ยวนี้ตามสถิติของหมอสุขภาพเนาะในปัจจุบันในการนึงมันเป็นพยาธิอันตราย ออกท้องแล้วเนาะทายเป็นน้ำลายเชื่ออะไรได้มานอนติดตามโยมบอกของเฮานี้แต่ว่ากับประเด็นคันมันแห้งแต่ว่าก็เป็นนานาคญาติอันน่ะเขาห้องว่าขาดบ่ได้ว่าซะเนาะโยมบอกเฮาได้เห็นทุกมื้อเด้อว่ามีจํานวนกรณีหลายที่ว่าได้มาใช้บริการอยู่ในห้องหมอเฮานี้เนาะอันที่2ก็แม่นพญาไคว้าในปัจจุบันนี้เนาะก็แล้วแต่ประเด็นคันว่าหุ่นแห้งแต่ว่าก็พวกเฮาเห็นว่าผิดปกติเนาะในการเข้ามาใช้บริการเจ้า
0: อือฮึเจ้าแล้วพวกประเภทไข้วัดหรือว่าพญาตามฤดูกาลเนาะที่ว่าท้องในไข้วัดนี่แล้วไข้วัดนี่มีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ่ทันที่ว่าสิติดเชื้อพญาติที่เป็นขั้นอันตรายนี
1: ่ตอนนี้พวกเฮาก็ยังเล่าบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายเฮาเห็นแต่กรณีเบาๆเนาะที่เขามาใช้บริการแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มถ้าว่ามันเป็นอยู่เรือนใดครอบครัวใดมันก็เอาใช้บริการนั่นน่ะเฮาก็เลยว่าเออถ้ามันจะเข้าเรือนใดก็เป็นติดมาทุกคนนั่นแหละแล้วเฮาอยากให้ถือหลักการนั่นน่ะรักษาปากสะอาดอันน่ะใช้ซ่อนการนั้นล้างมือแล้วก็รักษามารยาทกันไข้จามฮัดเนาะที่ว่าป้องกันคล้ายๆกับพยาธิโควิด19ที่ว่าหมู่เคยประเสริฐมาฮัดเจ้า
0: เจ้าและพยาธิอย่างที่เพิ่นว่ามีอยู่ทางอันทางแอฟริกานะเจ้าที่ว่ามันแพร่ระบาดมาหลายนี่นะอยู่ทางพวกเขาก็ได้เห็นมีสาธาเฮาได้มีการนั้นเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้บ
1: ่เจ้าตัวนี้ก็ทางนั้นแผนกสาธาก็คือนะกรมควบคุมพยาธิติดต่อเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเนาะให้เฝ้าระวังติดตามมาแล้วแต่พวกเฮาก็ยังบ่ได้รับรายงานอยู่ในประเทศเขาเนาะแล้วก็เพิ่นหลายพยาธินี่พวกเฮาก็บ่ค่อยพบดอกอยู่ในเขตประเทศของพวกเฮาอ่ะนะเจ้า
0: แต่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะก็มีแต่ประชาชนน่ะเป็นเจ้าการนํากันมีสติในการรักษาสุขภาพตัวเองเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าแม่นเพราะว่าปัจจุบันนี้คืออันพวกเฮาฮู้แล้วเนาะการสัญจรไปมาจากแอฟริกามาเฮาก็บ่ฮอด3มื้อมันก็เดินทางมาฮอดแล้วเนาะแต่ว่าคนไปมาเฮาก็บ่ได้ปักจับบ่ได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะออกแนวกลับมาให้พวกเฮาทุกตนางสาธารณสุขก็เป็นหูเป็นตานํากันเฝ้าระวังถ้าใครพบเห็นกรณีสงสัยก็เป็นให้รายงานทางงานระบาดของพวกเฮาได้เจ้า
0: เจ้านอกจากนี้เป็นในระยะฤดูฝนนี้ก็คือการประชาชนนี่นะบริโภคพืชผักที่เป็นในฤดูฝนโดยเฉพาะก็เป็นเฮ็ดบ่เนาะผักที่เป็นนั้นในระยะนี้มีบ่ที่ว่าไปกวดอยู่ในทางห้องการสาธารณสุขเมืองหรือว่าสาธารณเมืองเฮาโดยเฉพาะเป็นการบริโภคเฮ็ดบ่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่น
1: ๆแต่ว่าในช่วงระยะนี้ก็บ่มีการรายงานว่าเพื่ออาหารหรือว่าเพื่อเฮ็ดเพื่อหยังเนาะแต่ส่วนใหญ่อย่างท่านบอกเพิ่นปกติเพื่ออาหารมันอย่างก็เป็นเด็กน้อยที่ว่ามันกินนมกินอย่างละมันทากมันอย่างปานซื้อเนาะแต่ว่าเพื่ออาหารแท้ๆก็ยังมาได้พบจากกรณีเนาะอยู่ในหมอเมืองของพวกเขา
0: เจ้าและสําหรับการจะตั้งปฏิบัติการควบคุมพยาธิก็คือการให้โฆษณานี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนคือใดๆในเจ้าในการเป็นเจ้าการนํากันปฏิบัติและการหาปอแล้วก็ปฏิบัติและการเวียกงานของสุขอนามัย
1: เจ้าปัจจุบันนี่ก็คือพวกเฮาฮู้เนาะเพราะว่าในฤดูฝนก็คือน่ะเรื่องอาหารนําเข้าโดยเฉพาะแม่นอาหารแทรกแซงหรือว่าอาหารทะเลหรือว่ามันอย่างที่ว่าพวกเฮาเห็นขายอยู่ในท้องตลาดอันนั้นมีจํานวนหลายแต่ว่าเฮาจะเตือนสติการบริโภคคั่นก็จะให้กินนะครับอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนั่นแหละเนาะบ่ให้กินสุกๆดิบๆแล้วก็ต้องนาคำนึงถึงอนาคตว่าถ้าว่าอาหารที่ว่ามันแช่แข็งดนมันมันก็บ่ได้มีอาการวิตามินมันอย่างดอกเนาะมีแต่ว่าเสียรสชาติเสียอย่างแรกแล้วก็ต้องบ่ต้องบ่เสียดายมันเนาะแล้วอันที่2นี่ก็ว่าเรื่องอนาเฮ็ดนี่เนาะถ้าว่าพวกเฮาบ่แน่ใจยังมันบ่มั่นใจว่าจะเคยกินแท้บ่มันอย่างพวกเฮาก็ให้หลีกเลี่ยงเนาะอันที่3นี่ก็ว่าเรื่องพยาธิฤดูกาลของเฮานี่พญาไข่เด้อออกเนาะถึงว่าพวกเฮาจะไปปล่อยอยู่บนบ่อแก่แต่ว่าพวกท่านจะนั้นสามารถปฏิบัติในการหาปอหันเฮ็ดจังได๋เพื่อว่าให้เฮือนเฮาปราศจากบ่ให้มียุงนั่นแหละเนาะเจ้าเชื่อว่าโอ้ยุงบนบ่อแก่ยุงของสาธารณะค่าบ่ได้ในนั้นบ่แม่นเนาะพวกเฮาน่ะให้ปฏิบัติตามหลักการนั้นน่ะความปลอดภัยของเฮือนของท่านอาจจะอันน่ะความกระโปะกระป้องบ่ให้มียุงบ่ฉีดยากันยุงมันหยังก็ได้หมดบริเวณเฮือนเฮาเนาะบ่จําเป็นต้องว่าเกรงใจสาธารณะสาธารณะยุงไปปล่อยแหละบ ของเขาบ่เฮ็ดแล้วอนามัยเดี๋ยวสิปล่อยให้ยุงวัวบ่เกลือได้เป็นผู้นั่นน่ะไปควบคุมยุงลายนั่นบ่แม่นเนาะถือว่าท่านสามารถปฏิบัติหลักการ5ปอได้บรรดาเป็นปกติเจ้า
0: เจ้าและถามตื่มอีกในท่านในงานนี้ก็เป็นฤดูฝนเนาะอันน่ะประชาชนที่ว่าเป็นพยาธิมือเปื่อยตีนเปื่อยที่ติดมานํากับน้ําอ่างน้ําขังนี่น่ะมีอยู่บ
1: ่แต่ว่าอยู่ในห้องหมอเฮานี่ก็บ่ปรากฏเห็นว่าเข้ามาปวดได้บ่ยังบ่ทันกรณีเจ้า
0: เจ้าแล้วประเภทพวกสัตว์ถูกกัดหมากัดบ่มีหยังบ่พยาธิวอพยาธิหยังมีบ่ท่าน
1: อันน่ะพยาธิวอนี่บ่มีแต่ว่ากรณีหมากัดนี่มันหลายเนาะคือว่าหมากัดแมวกัดแมวคูดคือว่าบรรดาพวกเฮาบริการให้วัคซีนนั่นกันบ่นี่ก็มันเป็นอันดับ1ล่ะอยู่ในห้องหมอครับพวกเฮาที่ว่าได้รับบริการนั้นคนเจ็บที่มารับวัคซีนนั้นเดี๋ยว
0: ท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังน้อยนึงในพวกว่าบางประชาชนเนาะถูกกัดแล้วก็โอ๊ยบ่ไปซักก็ได้ดอกอันดํากัดดําเท่านี้อยากให้เว้าผลให้ของการถูกสัตว์กัดนี่นะเป็นเลือดออกบ่มีหยังบ่นี่เป็นขึ้นเท่าใดผลข้างเคียงเป็นขึ้นเท่าใดเพราะว่าบางคนก็บ่โอ๊ยบ่ไปซักแหละซักไปบ่ฮอดครบกําหนดก็เซาบ่ไปซักอีกก็ได้อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อยนึงเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้ตื่มหน่อยนึง
1: เจ้าพยาธิวอนี่แม่นพยาธินึงเนาะที่ว่าเกิดมาจากเครือไวรัสถึงมันอาศัยอยู่ในต่อมน้ําลายของสัตว์กัดแฮนเนาะโดยเฉพาะแม่นหมาแมวตัวเกียตัวลิงเนาะพวกนี้จะเป็นอันตรายเหตุหลักในการถือเพื่อพยาธิวอซึ่งมันบ่แสดงอาการแต่ถ้าว่ามันมากัดคือพวกเฮาและเข้าบาดแผลของพวกเฮาแล้วมันจะไปตามเส้นประสาทเนาะมันจะแสดงอาการถ้าที่สุดระยะบ่มเสื้อของมันประมาณอันนั้นย่านไว้แล้วมันสะแปดมือหา3ปีเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งอันตรายที่สุดที่ว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเฮาถือเบาคันถ้าวันไผเป็นแสดงอาการพยาธิวอแล้วอัตราการตายมัน 99.5% เนาะเพราะฉะนั้นนะพวกเฮากันได้อย่างเดียวก็คืออันน่ะหลังจากสัตว์กัดปุ๊บแล้วพวกเฮาก็พยายามล้างกันเข้าห้องด้วยน้ําสบู่หรือมันอย่างน้ําสะอาดมันยังบ่ให้น้ําลายท่านซึมเข้าผิวหนังของพวกเฮา
0: จะบีบออกว่าซั่นซะเนาะ
1: แม่นอันที่2ก็แม่นต้องซักยาอันวัคซีนป้องกันอันน่ะครบตามแพทย์กําหนดเนาะอันที่3อันนั้นอันที่3มันนึงก็แม่นคือพวกเฮาต้องขังสัตว์ที่ว่ามันกัดเอาหันไว้ติดตามอาการ14วันโดยที่ว่าให้เข้าให้น้ําผิดปกติกระทั่งว่าถ้ากันบ่ตายแล้วแม่นเฮาอาจจะปลอดภัยจากอันเสื้อวอเนาะว่าปกติสัตว์ที่กันพวกเฮาบ่ไปยุบไปแย่มันมันก็บ่กัดเฮาถ้ามันบ่ใจให้บ่อย่างมันก็บ่กัดเฮากระทั่งว่ามันถือเสื้อวอมันอาจจะใจให้ใจอย่างมันจะกัดเฮาอ่ะนะเนาะอันนี้ก็การกันไว้ดีกว่าแก้ก็ควรได้รับวัคซีนตามคําแนะนํามันแหละเจ้า
0: เจ้าท่านคือว่าอันนั้นนั่นบางกรณีเนาะคือท่านเว้าเลยว่า3ปีเพิ่นแม่นบ่ที่เสื้อมันบ่มนี
1: ่คันถ้ามันนั่นปริมาณเสื้อมันน้อยเนาะบ่อนกัดมันไกลเนาะอันน่ะเขาห้องว่ามันไกลจากกันสมองเฮานี่นะมันอาจจะสักผ้าในการนั่นนะแสดงอาการ
0: เอาแล้วสัตว์บ่ตายเด้อท่าน
1: แต่ว่า3ปีเจ้า
0: สมมุติสัตว์ที่เฮาขังไว้แล้วมันบ่มีอาการหยังแต่ว่าบัดอันนี้นี่มันเว้าศึกษาความเป็นมันศึกษานํากันเนาะเพราะว่ามันมีกรณีนึงที่ว่ามีประชาชนว่าอยู่มาฮอดปีนึงแล้วอยู่ซื่อๆแล้วว่าไข้ขึ้นสมองแล้วก็เจ้าว่าเราถูกหมาถูกสัตว์เลี้ยงกัดแล้วเราเสียชีวิตนั่นน่ะได้มาเกือบ2ปีเด้แล้วบ่จังเสียนะและตัวนี้นี่แหละที่ว่าเลยว่าอยากถามให้นะประชาชนได้ศึกษาแล้วก็ให้เป็นเจ้ากาแล้วก็ย่านตื่นตัวในการมาซักยาหรือว่าอนามัยให้มันถูกตามหลักการนะเจ้าและตัวนี้การป้องกันนี่เป็นขึ้นอะไรก็คือต้องเป็นล่างแล้วก็สะไปมาสักยาเนาะเนาะแล้วหมานี่ถ้าว่าหรือว่าหมาหรือว่าแมวสัตว์เลี้ยงที่เฮามากัดเฮานี่นะถ้าว่ากาย14วันนี่มันบ่เป็นหยังนี่มันเฮาก็ยังมีผลกระทบอยู่บ่อัน
1: น่ะตัวนี้ความเสี่ยงอาจจะน้อยเนาะเพราะว่าคันถ้าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อพยาธิวอนะมันจะตายภายใน14วัน
0: ถ้ามัน
1: แล้วตัวหลายที่ว่าเขาเพิ่นถือเบามันอย่างนั้นตัวหลายก็คือแมวจอดจัดบ่หมาจอดจัดเดียวมันบ่สามารถกักขังได้เนาะ
0: เจ้า
1: แต่อันมากัดเขาแล้วมันหนีไปเลยเฮาบ่สามารถเอามากัด อันได้อันกะอันนี้ก็อันเป็นอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเฮาถือเบาแล้ววันนี้ราคาวัคซีนมันก็เป็นปัญหาติ่งท่าทายเนาะคือปัจจุบันนี้ก็อยู่โรงพยาบาลเฮาก็ได้2,600ต่อเข็มวันนี้คนนึงมันยังต่ํามันก็สัก4เข็มกันว่ามาท่านมีเชื้อบ่แล้วมันเฮาพักค่าเข็ม
0: เจ้า
1: ปัญหาและติ่งท่าทายให้กับบรรดาของเฮาคือกันเจ้า
0: เจ้ามีแต่มันเป็นวัคซีนซื่อๆเนาะท่านเนาะ
1: แม่น
0: และนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วประเภทสัตว์มีพิษก็คืองูนี่เด้ในระยะนี้ยามฝนเนาะบ่เรื่องอันเหือนหกเหือนเหือบ่อยู่แถวเหือนประชาชนอยู่อันนั้นและตัวนี้นี่ในการปิ่นปัวที่ว่านั้นอยากให้ท่านแนะนําประชาชนตื่มในถ้าว่าถูกสัตว์มีพิษที่อยู่อ้อมแอมเหือนนี่เนาะกัดนี่ให้เคล็ดปฏิบัติขึ้นได้
1: เจ้าสําหรับงูมันอย่างไรนะอยู่ห้องหมอเมืองเฮานี่ก็ทุกปีละเทื่อเลยล่ะที่ว่างูเล็กงูน้อยข้างเมืองมันยังกัดกับงูที่ว่าเลี้ยงเนาะแต่ว่าอยู่ห้องหมอเฮามันบ่มียาปิดปัวเนาะแต่ว่าแต่ถ้าเข้าใจก็มีแต่ห้องหมอเศรษฐาพิราบแดงก้อนเดียวที่ว่าอันนั้นเพิ่นสามารถมีเซรั่มหัวงูพิษได้แต่พวกเฮาต้องไปฆ่างูไปดําหรือถืองูไปดําให้เพิ่นรู้ว่างูนี่มันเป็นแบบพิษชนิดใดเนาะอันนั้นจริงนะอันนั้นสามารถปลอดภัยดอกพิษปัวถูกต้องแล้วเจ้า
0: โอ้ว่ามันงูเห่าบ่งูอันนั้นๆๆเขียวบ่งูอีหยังเนาะท่านเนาะ
1: แม่นเพราะว่าพวกนี้เขาจะใช้เส้นรุ่มของงูหั่นมาปัวไปเขาเอาพิษงูมาปัวมันเองนะสกัดกันมันเองก็ถ้าว่าพวกเฮาสามารถฆ่างูแล้วเห็นรูปทางลักษณะงูทายรูปใกล้บ่มันอย่างนั้นเอาไปปิ่นปัวมันจะน่ะมีความปลอดภัยก่อนแล้วก็ปัวได้คนดีก่อนเจ้า
0: อ่าฮะเจ้าแต่ว่าเพิ่นว่าอันคันว่างูกัดปุ๊บแบบอันน่ะเขี้ยวเอาทรายอย่างบ่พันก่อนบ่เพื่อบ่ให้เลือดอันบ่ให้พิษมันลามนี่แม่นแท้บ่ท่าน
1: เจ้าตอนนี้รักการปฐมพยาบาลขั้นต้นก็แม่นแนะนําให้จังซั่นล่ะเนาะเจ้า
0: โอ้แต่ว่าอันโตที่ว่าตอดแล้วแล้วมาตอดอีกเพื่อให้มันพิษแก้พิษนี่บ่แม่นติ
1: บ่แม่นดอกเจ้ามันจะไปเพิ่มพิษมันแล้วเนาะ
0: มาตอดตื้มแล้วก็มาบีบตื้มเพิ่นว่าเพิ่นว่าพิษแก้พิษมันแห่งสิเป็นตื้มอีกนั่นสิไปไวคนเก่า
1: แก้พิษก็นั่นเป็นคือท่านหมอว่าเมื่อกี้นี้เนาะพิษที่ว่าเขาสกัดไปไว้อยู่ห้องหมอแล้วที่
0: มันเป็นเซรั่มแล้วเซรุ่มแล้วเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าทั้งหมดทั้งมวลนี่ท่านดร.จันทลัยทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณะเฮานี่แหละเนาะบุคลากรอยู่ภายในเมืองเฮานี่หลายหน่วยปานใดท่านมีแผนกอย่างใดที่ว่าเอาลักๆที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการ
1: ปัจจุบันนี้พวกเฮามีน่ะประชาชนน่ะอย่างก็พนักงานทั้งหมด60ท่านเนาะอยู่ในห้องหมอของเฮานี้พวกเฮาเร่งใช้เวียกงานนั่นน่ะป้องกันปัญหานี้ก็คือสักยาวัคซีนให้เด็กน้อยรุ่น1ปีนี้ตัวเป็นประดาหน้าที่หลักของห้องหมอเมืองของพวกเฮาเนาะอันที่2ก็ได้พวกเฮาให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินกับแพทย์นอกแล้วก็ปัจจุบันนี้เฮาได้เปิดอันน่ะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุขภาพเปิดขวดเจลซานพยาธิเบาหวานแล้วก็พยาธิอันยิงเนาะโดยเฉพาะแม่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอะไรต่างๆและอีกบ่ๆนี่ก็เขาจะได้เปิดห้องรังสีอันน่ะห้องตรวจรังสีตรวจสุขภาพให้กับอันน่ะพ่อแม่ประชาชนจะได้บอกไปกระทบพวกเฮาเจ้า
0: โอ้แปลว่าการตรวจสุขภาพนี่บ่จําเป็นไปฮอดห้องหมอใหญ่แล้วเนาะท่านเนาะเพื่อ
1: แม่น
0: เพื่อเฮ็ดให้มันทั่วถึงว่าซั่นซะบางประชาชนก็ไปบ่ฮอดห้องหมอใหญ่ก็มาห้องหมอเมืองได้ห้องหมอเมืองก็มีหลายให้บริการมีหลายแผนกให้บริการที่ว่ายกระดับแล้วว่าซั่นซะและสําหรับท่านเองเห็นว่า
1: พวกเราสามารถตรวจสุขภาพประกอบเอกสารการเรียนหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างอื่นในห้องจักของงานพวกเราตรวจครบวงจรแล้วเจ้า
0: แน่นอันนี้เขา
1: เจ้า
0: เจ้าก็แปลว่ามันติดพันสิครับอันน่ะการกุ้มตนเองเนาะสร้างความเข้มแข็งกุ้มตนเองให้แก่องค์กรเนาะ
1: เจ้าปฏิภาณยามแล้วก็เพื่อว่าเรียกเลี่ยงนะความแออัดอยู่ในห้องหมอสุดกลางที่ว่าพ่อแม่ประชาชนเข้าไปอันน่ะบ่ฮอดบ่ถึงเนาะโดยเฉพาะแม่นการบริการที่ว่าอันน่ะใช้เวลาดนแม่นพวกเฮาอันน่ะสามารถบริการให้ได้เนาะอันน่ะเป็นต้นแม่นสักอย่างกับพยาธิเด็กน้อยนี่พวกเฮาอยากเฮียกห้องให้พ่อแม่ประชาชนอยู่เมืองไสยเศรษฐานี่มาใช้บริการกับห้องหมอเมืองเฮาเนาะเพราะว่าพวกเฮาให้บริการแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ 8:00 น. นะ 4:00 น. แรงอันน่ะทุกครบ10พยาธิเจ้า
0: เจ้าแต่ว่าคําว่าสุขเสริญนี่ยังแม่นตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นซะเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาอันน่ะมีรถอันน่ะนําส่งสุขเสริมอีกเนาะถ้าว่ามาเป็นผัวนําพวกเฮาแล้วพวกเฮาอยากนําส่งไปห้องหมอสุดกลางหรือว่าห้องหมอที่มีเงื่อนไขก็จะแม่นพวกเฮามีรถบริการนําส่งเจ้า
0: โอ้แปลว่าของการสาธารณสุขก็คือห้องหมอสาธารณสุขของเมืองเฮาก็บ่ธรรมดาเด้อท่านเนาะเฮายกระดับแล้วก็เกี่ยมก็เกี่ยมความพ่อแม่แก่การรับใช้สังคมก็คือประชาชนพ่อแม่ประชาชนภายในเมืองไสเศรษฐานอกจากประชาชนในเมืองไสเศรษฐาแล้วใกล้เคียงก็สามารถมาบริการนําเฮาได
1: ้เจ้านี่คือต้องครับ
0: เจ้าอันน่ะทั้งสาธารณอันนั้นห้องหมอเมืองเฮานี่มันอยู่ใกล้ๆกับอันนั้นตลาดหัวขวดนี่แม่นบ่
1: แม่นใกล้กับตลาดหัว
0: ขวดอ๋อก็แปลว่าทั้งใกล้ตลาดหัวขวดพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าชาวขายอยู่ใกล้หั่นก็บ่จําเป็นสิขี่ไปฮอดห้องหมอศูนย์กลางไปหาห้องหมอเมืองเฮาก็ครบบ่ล่ะตัวเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าทุกๆวันพุธของเราจะมีกวดเจ้าสามนั่นมาพยาธิประวัติแล้วก็มีเจ้าสามหมอรังสีหมอเอโก้มาประจําเจ้าจากมหาวิทยาลัยสุขภาพเจ้า
0: อ๋อเบาหวานกับอย่างเจ้า
1: จะหมอรังสีหมอเอโก้แล้วก็มีหมอนะกวดมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมนั่นน่ะต่างๆนั่น
0: ทุกๆวันพุธ
1: มีประจักษ์เจ้า
0: อ๋ออันนี้ก็ประสาสัมพันธ์นํากันเพื่อเฮ็ดให้โบไปแออัดเนาะอยู่ทางห้องหมอศูนย์กลางหลายทั้งห้องหมอเมืองไสเศรษฐาเพิ่นก็มีให้บริการก็คือทุกๆวันพุธเนาะท่านเนาะทุกๆวันพุธเพิ่นจะให้บริการกันกวดเบาหวานกันส่องรังสีเอ็กโก้แล้วก
1: ็
0: มะเร็งปากมดลูกแม่นบ่ท่านให้คําให้คําปรึกษาได้เอาตัวนี้ก็บ่จําเป็นสิไปไกลเด้อท่านผู้ฟังก็คือประชาชนอยู่อ้อมแอ้มอยู่ทางเมืองไสเศรษฐาเฮาถ้าบ่สะดวกไปฮอดห้องหมอศูนย์กลางก็มาห้องหมอเมืองเฮาเองได้เพิ่นก็มีให้บริการครบวงจรคือกันเจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.จันทลัยไสยวงศ์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐานครหลวงจันทร์หลายๆเจ้า
1: เจ้าขอบใจหลายๆ
0: เจ้าวันนี้ก็มาให้ความรู้ด้านสาธารณวิทยาการสาธารณสุขเฮาหลายอย่างแล้วก็ส่งมากันยังเป็นการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนเพื่อลดความแออัดจากห้องหมอศูนย์กลางตลาดห้องหมอให้มานําใช้บริการของห้องหมอเมืองเฮาได้เพราะว่าของห้องหมอเมืองแต่ละเมืองเพิ่นก็มีการยกระดับเพื่อเกี่ยมพร้อมรับใช้ประชาชนอยู่แล้วด้านเรียกงานสุขภาพเนาะท่านเนาะ
1: เจ
0: ้าเจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านหลายๆเด้อเจ้าเป็นจังได๋ข้อมูลข่าวสารเรียกงานสาธารณสุขของเมืองไสเศรษฐาจะเป็นจังได๋นั้นพวกน้องสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
1: เจ้ายินดีเจ
0: ้าเจ้าเจ้าเอาขอบใจท่านหลายๆเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.จันทลัยไสยวงศ์หัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มาให้ฮู้ด้านเวียกงานสาธารณสุขหลายด้านท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นไข้ยุงกันเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงพยาธิตามฤดูกาลแน่และก็ให้ความรู้ด้านการป้องกันว่อพยาธิว่อก็คือมาจนจัดบ่มาตัวเองบ่ที่ว่าถูกกัดและให้เฮาอาจจะปฏิบัติแนวใดด้านสาธารณสุขเนาะด้านสุขศึกษาตัวนี้เวียกงานสุขศึกษานี่เพิ่นก็เผยแพร่ให้ฮู้ได้หลายด้านท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

ความมีมานาอดทนสู่สนในเวียกงานคือหลักค้ำประกันให้กับชีวิตที่จะพบพ่อกับสิ่งที่มีความสุขทั้งกายและใจสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะฮู้นำกันว่าทั่วประเทศลาวของพวกเขาก็คือคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหรือเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศได้มีความโศกเศร้าเสียใจและเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียสหายสายสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จากพวกเขาไปโดยบ่มีวันกลับคืนมาแล้วในวาระต่างๆในงานสถาปนกิจศพนั้นทางรายการอาทิตย์อัสดงก็จะออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางในลาวสังสาสและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเหลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวล้อสังสาสตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้าสังสาสตร์ครอบครัวพรมวิหาร

านผู้ฟังท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวมื้อนี้ทางรายการมีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลหลังบำนาญโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพหลังที่ว่าได้บำนาญไปแล้วเพื่อใช้ชีวิตให้สดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาลมมาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังในระยะหลังบำนาญถือเป็นเวลาค้ำของชีวิตและท่านผู้ฟังที่พวกเขามีเวลาเป็นของตนเองอย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่ผ่านการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมานักหนาสาหัสหลายฟ้าหลายปีดังนั้นว่าการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงกินแซ่บนอนหลับสบายอารมณ์ดีจะช่วยให้เฮานี้ใช้ชีวิตในวัยนี้อย่างมีความสุขและห่างไกลจากพยาธิโรคขาต่างๆจากนั้นว่าทางรายการได้รวบรวมวิธีการดูแลเกี่ยวกับตนเองนี้แบบง่ายๆที่ทุกคนนั้นสามารถนำไปจะตั้งปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านได้1เกี่ยวกับโภชนาการและการกินอาหารกินแซ่บห่างกายแข็งแรงท่านผู้ฟังจังซั่นว่าการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการบ่เพียงแต่ช่วยให้ห่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้เจริญอาหารกินแซ่บและป้องกันพยาธิซ้ำเหือดต่างๆได้นำอีกด้วยกินอาหารให้ครบ5หมวดหมู่ในทุกๆมื้อต้นตอแม่นผักและหมากไม้สดอันนี้แม่นเน้นผักที่มีหลากหลายสีและหมากไม้ที่มีน้ำตาลบ่สูงเช่นหมากฮุ้งหมากมังคุดหมากสีดาเพราะวิตามินอยู่ในหมากไม้จำนวนนี้จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและมีเส้นใยอาหารที่ช่วยให้มีการขับถ่ายได้ดีโปรตีนคุณภาพสูงเลือกกินปลาไข่สิ้นสัตว์ที่บ่มีไขมันหลายและถั่วประเภทต่างๆช่วยรักษากล้ามสิ้นบ่ให้ลดลงตามวัยต่อมาแม่นคาร์โบไฮเดรตท่านผู้ฟังเปลี่ยนจากการกินข้าวขาวเป็นต้นมันข้าวเจ้าขาวบ่ข้าวเหนียวขาวมาเป็นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตซึ่งจะย่อยง่ายและอิ่มท้องได้ดลเรื่องการดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้6หา8จอกต่อมื้อถ้าบ่ดื่มน้ำห่างกายก็จะขาดน้ำดื่มน้ำเพื่อช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้นระบบหมุนเวียนเลือดดีและช่วยล้างสารพิษลดพรอาหารเค็มหวานและมันท่านผู้ฟังการลดการกินอาหารเค็มหลายป้องกันความดันเลือดสูงลดน้ำตาลและไขมันอิ่มโตเพื่อลดความเสี่ยงพยาธิเบาหวานและไขมันในหลอดเลือดกินอาหารให้เป็นเวลาเวลาที่แน่นอนในการกินนั้นจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารเฮ็ดเวียกได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบดีและเฮ็ดให้รู้สึกอยากอาหารกินแซ่บได้ทุกๆมื้อเรื่องที่2การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกอันนี้สำหรับผู้ที่มีอายุหลายหรือว่าผู้ที่บำเหน็จบำนาญไปแล้วการออกกำลังกายสำหรับท่านไว้บำนาญบ่จำเป็นต้องหักโหมเกินไปแต่เน้นให้ความสม่ำเสมอและความเหมาะสมกับสภาพร่างกายเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมย่างไวมื้อละ20-30นาที3-5ครั้งต่ออาทิตย์ช่วยกระตุ้นหัวใจและปอดให้กับตัวท่านเหยียดแข้งขาให้ห่างกายยืดหดช่วยเพิ่มความพอดีพองามของข้อโตต่างๆในห่างกายลดอาการปวดหลังข้ออักเสบและปวดเมื่อยได้โยคะสำหรับผู้อายุสูงหรือท่าไทเก็กแน่นอนว่าช่วยฝึกการทรงตัวป้องกันการล้มและผ่อนคลายจิตใจความทีและความปลอดภัยท่านผู้ฟังควรเริ่มจากน้อยๆแล้วคอยเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อยหลายหรือหายใจบ่ทันหรือหายใจหอบควรหยุดกีฬานั้นทันทีอันนี้แม่นเว้าถึงไว้บำนาญควรจะได้มีชีวิตที่สดใสสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพดีกินแซ่บนอนหลับเว้ามาถึงข้อที่2จักหน่อยจะเว้าเติมเกี่ยวกับข้อที่3ข้อที่4ให้ทุกท่านได้ฟัง

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมาต่อเรื่องสาระนาฮู้การดูแลตนเองหลังบำนาญเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในข้อที่3การนอนหลับพักผ่อนเคล็ดลับนอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นการนอนหลับที่ดีคือการซ่อมแซมร่างกายที่ดีที่สุดท่านไว้บำนาญทั้งหลายมักมีปัญหาอาการนอนบ่หลับสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้สร้างกิจกรรมก่อนนอนให้เป็นเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเก่าทุกๆมื้อท่านผู้ฟังเพื่อฝึกให้ร่างกายสิ้นเคยบ่แม่นว่ามื้อนี้นอน 8:00 นอีก 2-3 มื้อไปนอน 10:00 น 11:00 นแล้วก็บ่อยู่บ่อนเก่าก็เฮ็ดให้ร่างกายนี่สะดุ้งหรือตื่นขึ้นเรื่อยๆบ่สามารถที่จับเวลาในการนอนได้ด้วยความสิ้นเคยจัดสภาพห้องนอนให้เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญท่านผู้ฟังห้องนอนควรมืดสนิทอากาศถ่ายเทสะดวกดีและมีอุณหภูมิที่เย็นสบายบ่ร้อนและบ่เย็นจนเกินไปนี่เลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนอันนี้แม่นสิ่งที่ควรจะได้จื้อจำผู้ที่มีอายุหลายแล้วงดดื่มน้ำชากาเฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังตอนเที่ยงไปลดการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเบิ่งโทรภาพที่มีแสงสีฟ้าอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงการกินอาหารหนักๆตอนดึกเพราะจะเฮ็ด

เป็นปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาแต้มหูบยิบทักปักแซวหรือเฮียนหู้สิ่งใหม่ๆเช่นเฮียนเทคโนโลยีเฮียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นสังคมและการเสื่อมยงอย่าเก็บตัวไว้เพียงคนเดียวควรออกไปพบปะกับหมู่เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมน้ำซุ้มซนไปวัดหรือไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างรอยยิ้มร่วมกันฝึกปล่อยวางลดความเครียดตัวนี้สำคัญคือกันท่านผู้ฟังต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยอายุบ่ต้องคิดหลายหรือวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาบ่ฮอดหันมาสนใจกับความสุขในปัจจุบันแม่นดีที่สุดถัดมาเป็นผู้ให้และสร้างคุณค่าให้ตนเองอาจจะช่วยเหลือเวียกในครอบครัวก็ดีดูแลลูกหลานก็ดีตามกำลังที่เฮาสามารถเฮ็ดได้หรือไปเป็นอาสาสมัครในเขตชุมชนเขตบ้านซึ่งจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าอยู่ตอนที่4เว้าให้ทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับสาระน่าฮู้การดูแลตนเองหลังบำนาญแล้วเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขยังมีตอนที่5สำคัญคือกันเกี่ยวกับการป้องกันและกวดสุขภาพบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจักหน่อยรับฟังจากทางรายการได้

ระเบียบการไหว้ทุกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติ

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสังสาสสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านมาฟังเติมสาระน่าฮู้การดูแลตัวเองหลังบำนาญแล้วเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในตอนที่5การป้องกันและกวดสุขภาพบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนคําว่ากันไว้ดีกว่าแก้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้คิดสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการป้องกันและติดตามอาการของร่างกายอย่างสม่ำเสมอกวดกาสุขภาพประจำปีควรไปกวดสุขภาพตามนัดที่ท่านหมอได้เว้าได้ว่าทุกๆปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะกวดหาพยาธิประจำตัวหรือความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเช่นว่าการกวดระดับน้ำตาลในเลือดกวดความดันกวดไขมันและมะเร็งบางสนิทถ้าหู้ทันก็สามารถปินปัวได้ไวอันทัดมาแม่นกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดถ้ามีพยาธิประจำตัวเช่นว่าความดันเบาหวานต้องกินยาตามเวลาและไปตามแพทย์นัดสม่ำเสมอยาซื้อยามากินเองเด็ดขาดถัดมาระมัดระวังอุบัติเหตุในเฮือนจัดเฮือนนี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ให้มีสายไฟกีดขวางทางย่างติดตั้งเฮาจับในห้องน้ำและตามทางย่างเพิ่มแสงสว่างในเฮือนให้เพียงพอโดยเฉพาะตอนกลางคืนตัวนี้จำเป็นแนวแดดท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่ลูกหลานของพวกเขาที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนอยู่ซานเรื่องสายฟืนสายไฟสิ่งที่มันกีดขวางต่างๆทางยางมือเถื่อนบ่ระมัดระวังไปเตะไปเกาะเอาล้มลงผัดว่าสิเป็นแนวใหม่อีกให้คิดเห็นภาพน้ำกันอันที่สองห้องน้ำห้องในหรือบ่อนอื่นๆที่มันเป็นผักควรจะมีเฮาให้เพิ่นได้จับได้นั่งได้ย่างได้อย่างสะดวกสบายและสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็ต้องเพิ่มแสงสว่างอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่นอกเฮือนหลังเฮือนให้มันสว่างขึ้นเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็ตามืดตามัวตาลายไปแล้วการเพิ่มแสงสว่างก็เห็นให้เพิ่นมีสติในการเดินการย่างการซักวัคซีนที่จำเป็นท่านผู้ฟังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีวัคซีนป้องกันปอดบวมตามคำแนะนำของแพทย์สรุปได้ว่าชีวิตหลังบำนาญจะมีความสุขมีคุณค่าได้ถ้าเฮาฮู้จักกินให้เป็นกินให้ถูกพักผ่อนให้เพียงพอเคลื่อนไหวห่างกายสม่ำเสมอมีอารมณ์จิตที่เบิกบานมนซื่นและมั่นกวดสุขภาพชื่อไว้ว่าความสุขและสุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเฮาเองในทุกๆมืออันนั้นแกแมนสาระน่าฮู้ข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเกี่ยวกับจะดูแลตนเองแนวใดหลังบำนาญเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางในลาวสังสาสและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสมัครกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวล้อสังสาสน์ตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้าสังสาสน์ครอบครัวพรมวิหาร

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วย5ฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ชีวประวัติโยของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสิบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโรงเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ห้าบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8
ประธานศูนย์กลางนรสังสาสเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่11กรรมการควบกันมังศูนย์กลางผักสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุธิเก้าเดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่12กรรมการควบกันมังศูนย์กลางผักสมัยที่12เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุธิ10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุธิ10

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยต่อการจากไปของประธานสภาแห่งชาติการนำผักหลัดและผักส่วนต่างๆสืบต่อเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยหักต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกัมพูชาส่งออกข้าวสารบรรลุ1ล้านตันเป็นข้างทำอิฐในปีนี้เมียนมาอนุรักษ์อาคารมรดกอายุ100ปีจำนวน 6,000 แห่งและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด

0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเจินแทงมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมโดยคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคและรัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาวางพวงมาลาและไว้อาลัยสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้สหายทองลุ่นศรีสุริตได้ต่างหน้าให้คณะบริหารศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาธและครอบครัวของสหายไสสมพรพรหมวิหารแสดงความซาบซึ้งและขอบใจต่อสหายเจินแทงเมินที่ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องเดินทางมาร่วมพิธีวางพวงมาลาและไว้อาลัยสหายไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นการบิแบงความเศร้าโศกเสียดายของพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นการแสดงให้เห็นน้ำใจแห่งสายพันธมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษอันเสมอต้นเสมอปลายระหว่าง2พรรค2รัฐลาวเวียดนามซึ่งย้ำใดการนำ2พรรค2รัฐได้ยั่งยืนว่าความสามัคคีการหัวมือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ2ประเทศลาวเวียดนามนั่นแม่นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยเป็นปัจจัยที่มีความหมายตัดสินไสยชนะภารกิจปฏิบัติของแต่ละพรรคแต่ละประเทศถึงว่าสภาพการของโลกจะผันแปรไปอย่างซับซ้อนก็ตามแต่2ประเทศยังตัดสินใจร่วมกันปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษบริสุทธิ์พุทธพองใส่แจ้งและหายากให้นำมือพัฒนาเข้าสู่เรื่องลึกในทุกคงเขตเรียกงานสหายทองลุ่นศรีสุริตติลคาว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในบรรดาสหายการนำลักแหล่งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีความรู้ความสามารถและแกนนำของศูนย์กลางพรรคในการนำพาซี่นำการปฏิวัติในเมื่อก่อนและภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือเป็นผู้นำหน้าในการจะตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านอย่างมีหลักการของพรรคเป็นนักปฏิวัติที่มีน้ำใจรักชาติอันสูงส่งและเป็นผู้นำที่ดีเด่นของพรรคของชาติตลอดชีวิตของสหายได้อุทิศสติปัญญาและเหือแห้งเพื่อภารกิจปฏิวัติเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในยามยังมีชีวิตอยู่สหายไสสมพรพรหมวิหารเดี่ยวใจใส่เป็นพิเศษในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามถือเป็นบริมสิทธิ์อันดับต้นในแนวทางการต่างประเทศของตนมีความหักแพงสนิทสนมกับผู้นำพรรครัฐเวียดนามและยืนยันว่าในท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจและอะไรอวรอย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงสุราทั้งชาติจะหันความเศร้าสลดใจและความอะไรหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงสามัคคีเป็นปึกแผ่นเนนาอ้อมข้างคณะบริหารศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวเหนียวแน่นผ่านขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่เรื่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมสหายเจินแทงเมินได้ต่างหน้าศูนย์กลางพรรคประธานประเทศรัฐบาลสภาแห่งชาติและแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายไสสมพรพรหมวิหารพร้อมทั้งได้ติลคาว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นการนำลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำที่แสนเคารพหักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าตลอดชีวิตของเพิ่นได้เสียสละสู่ซนเพื่อความเป็นเอกราชของชาติสิทธิเสรีภาพความผาสุกของประชาชนและการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐประชาชนลาวและครอบครัวของสหายเท่านั้นหากยังเป็นการสูญเสียผู้เป็นเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่สหายไอ้น้องที่สนิทสนมที่สุดของพรรครัฐและประชาชนเวียดนาม สหายย้ำใดโกสนับสนุนต่อภารกิจสร้างสาและปกปักรักษาประเทศชาติของประชาชนเวียดนามและได้มีการประกอบส่วนสำคัญหลวงหลายเข้าในการสร้างสาหัดแน่นและพัฒนาสายประพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวตีราคาสูงต่อบรรดาการอุทิศอันใหญ่หลวงของสหายไซสมพรภูมิหารในภารกิจการปฏิบัติในมกรก็คือในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ปกปักรักษาสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันภาครัฐและประชาชนเวียดนามขอแบ่งเบาความเศร้าสลดใจอันสุดซึ้งและแบ่งปันความทุกข์โศกที่สุดมายังภาครัฐคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรอสังสาสประชาชนลาวและครอบครัวของสหายไซสมพรภูมิหารและเชื่อมั่นว่าภาครัฐประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรภูมิหารจะผ่านพาความทุกโศกเสียดายอันใหญ่หลวงนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจสร้างสาประเทศลาวให้นับมือพัฒนาเจริญรุ่งเรืองสองสหายการนำของสองภาครัฐต่างได้แสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติในการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิพลต่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติในมกรก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาของแต่ละประเทศในปัจจุบันพร้อมกันตีราคาสูงต่อมากผลของการหัวมือระหว่างสองภาคสองรัฐในระยะผ่านมาสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีและพัฒนาก้าวเข้าสู่ลวงลึกในทุกของเขตเวียกงานและยืนยันว่าสองฝ่ายจะสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามและเวียดนามลาวให้นับมือสวยสุดงดงามแตกดอกออกผลและมั่นคงขนงแกนตลอดกาลนาน
1: วันที่9สิงหานี้สหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงภาครัฐเวียดนามได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหานี้การเข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพหักและความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งของภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องต่อการจากไปของผู้นำที่สำคัญของลาวสะท้อนให้เห็นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐและประชาชนลาวเวียดนามในโอกาสเดียวกันนี้พลโทเลวันเตียนกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพลโทเหวียนเจียงถังห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรมวิหารเช่นเดียวกันสหายไซสมพรพรมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหานี้ด้วยพยาเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีคณะหาพิศอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติตกลงไว้ถูกเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่8 52สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทน์พิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566อยู่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณข้อหลวงแห่งจันทร
0: ์ตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติณข้อหลวงจันทร์การนำขั้นสูงภาครัฐกระทรวงองค์การเทียบเท่าและภาคส่วนต่างๆสืบต่อเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไซสมพรภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวคณะทำอิฐแม่นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานำพาโดยสหายทงสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีร รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาคณะที่2แม่นกระทรวงป้องกันประเทศนำโดยพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศต่อมาแม่นคณะกระทรวงป้องกันความสงบนำพาโดยพลโทวันท้องกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบคณะสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติและครอบครัวตุนาลมนำพาโดยสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติคณะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนำพาโดยสหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหนุ่มลาวนำโดยสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวต่อด้วยคณะกระทรวงการเงินนำโดยสหายสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคณะสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวนำโดยสหายเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวคณะกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำพาโดยสหายสันติสุขสิมมลวงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุธิ9สุธิ10และกองเลขานำพาโดยสหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติต่อด้วยครอบครัวสหายลาวเปาส่งนวงไสนำโดยสหายลาวเปาส่งนวงไสกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานศูนย์กลางแนวรัศังชาติคณะครอบครัวภูมิสวรรค์คณะครอบครัวขุดไผ่ทูลนำพาโดยสหายศิลวงศ์ขุดไผ่ทูลอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักอดีตประธานศูนย์กลางแนวรัศังชาตินอกจากนี้ยังมีคณะจากบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าครอบครัวการนำนักธุรกิจเข้าหวมวางพวงมาลาตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยหักต่อการจากไปโดยบ่มีวันกลับมาของสหายไสสมพรภูวิหารซึ่งเป็นการนำคันสูงของผักหลัดเป็นที่เคารพหักของประชาชนรับบรรดาเผ่าผู้ที่มีความหุ่งความสามารถมีผิบไหวและเป็นผู้นำที่โดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติประกอบส่วนเข้าในสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองว่าเฉพาะองค์การนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนรับบรรดาเผ่าเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความไว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลและศูนย์กลางแนวรัศังชาติได้ตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หา12สิงหาคมนี้ส่วนพิธีสาปนกิจศพจะจัดขึ้นอยู่เดินสนามหลวงในตอนบ่ายวันที่12สิงหาคมนี
1: ้ตอนเช้าวันที่7สิงหาคมนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานพิธีเอาทุ่งอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียน8สิงหาคม1967หา8สิงหาคม2006และครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน23กรกฎาคม1997หา23กรกฎาคม2006ที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีบรรดารัฐมนตรีจาก3สาคำประชาคมอาเซียนบรรดาห้องรัฐมนตรีบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและครูเจรจาอาเซียนประจำลาวบรรดาคณกรมและพนักงานเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ย้ำคืนถึงความหมายสำคัญของอาเซียนก็คือผลสำเร็จที่อาเซียนยัดมาได้ตลอดระยะ59ปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมือภายในอาเซียนและการเปิดกว้างการร่วมมือกับภายนอกโดยอาเซียนเป็นแกนกลางที่ได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวมาได้ประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นก็คืออยู่ในโลกห้องนายกรัฐมนตรีได้ย้ำคืนความสำคัญของการเพิ่มทวีการหัวมือเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายที่พร้อมประเสริญอยู่เป็นต้นความบ่แน่นอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติความหมั่นเทียงด้านพลังงานและเสบียงอาหารรวมทั้งชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปีนี้อาเซียนได้หับเอาตุรกีเป็นคู่เจรจาอาเซียนเป็นอันดับที่12ได้หับเอาดานมาร์กเยอรมันและกาตาร์เป็นคู่ห่วมคะแนนการของอาเซียนและได้หับเอาอังกฤษเป็นประเทศผู้เข้าห่วมที่28ของเวทีภาคพื้นอาเซียนห้องนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและเป็นเจ้าการสูงของลาวในเวียกงานอาเซียนนับตั้งแต่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวและพร้อมที่จะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนในต่อหน้าโดยผ่านการจัดตั้งพันธกิจใหญ่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งบรรดาแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาคำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมนี้ห้องนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำคืนการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปีนี้ภายใต้คำควันการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ถือโอกาสนี้แสดงความสมเสยและขอบใจมายังบรรดากระทรวงข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนลาวทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานอาเซียนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาพร้อมทางแสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาอาเซียนก็คือบรรดาคู่ร่วมมือภายนอกประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งภาคพื้นและสากลที่ให้การร่วมมือสนับสนุนลาวในเวียกงานอาเซียนตลอดมาภายหลังมีคำเห็นเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วได้บรรเลงเพลงชาติลาวและเพลงอาเซียนโดยกองดุริยางกองทัพประชาชนลาวจากนั้นได้เชิญทุ่งอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเคียงคู่กับทุ่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมนี้อยู่ห้องว่าการเมืองไซแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานภาคเมืองเปิดกว้างครั้งที่7สมัยที่14ประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2566ภายใต้การเป็นประธานของท่านสมคิดกันสนิทกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารงานภาคเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในกองประชุมได้รายงานผลสำเร็จกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปี2566ซึ่งระยะ6เดือนผ่านมาถึงว่าจะประเสริญกับสิ่งท้าทายด้านเศรษฐกิจเป็นต้นแบนบัญหาเงินกีบอ่อนค่าราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้นและภัยธรรมชาติแต่เมืองไซยังสามารถทักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองและสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานพ้นเด่นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติอย่างตั้งหน้าเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุมใส่การก่อสร้างหลักฐานการเมืองแก้ไขปรากฏการย่อท้อควบคุมบัญหายาเสพติดและป้องกันเวียนยามยุทธยุทธศาสตร์สำคัญเส้นทางรถไฟลาวจีนมีความปลอดภัยของเขตเศรษฐกิจสามารถเก็บได้หับได้ทั้งหมด32ตื้อกว่ากีบเทียบไซแผ่นปีเพิ่มขึ้น 32.38 ส่วนห้อยด้านกสิกรรมถือว่าเป็นของเขตที่พ้นเด่นโดยเฉพาะการปลูกพืชเป็นสินค้าสาลีผักเกลือห่มยาสูบปฏิบัติได้เลื่อนแผนการด้านการค้าการบริการมีภาษาอังกฤษสร้างตั้งใหม่การเปลี่ยนหัวหน่วยและมุ่นค่าจราจรสินค้าบรรลุได้กว่า75ตื้อเกบเทียบใส่แผ่นปีเพิ่มขึ้น 14.51 ส่วนห้อยเวียกงานพื้นฐานโครงล่างได้สำเร็จการซ่อมแปลงสินทั้งหลวงแห่งชาติและทางท่องเที่ยวหลายสายรวมยาวเกือบ100กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและเสื่อมยองเศรษฐกิจเวียกงานวัฒนธรรมสังคมของเขตศึกษาและสาธารณสุขสามารถบรรลุคาดหมายส่วนใหญ่ที่สภาบังออก
3: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: กองประสมขบคณะผักหักทันห้องการสาธารณสุขเมืองปากกระดิ่งแขวงบริกรรมไซครั้งที่1สมัยที่1จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่ห้องประสมห้องว่าการเมืองภายใต้การเป็นประธานของดร.บุญไทยไซผักดีกรรมการผักเมืองหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองมีพันธุ์

0: 39สหายสมาชิกพรรค3ห้องกิจสหาย4นำ4หน่วยงาน1ห้องหมอและสุขศาลา5แห่งในระยะ6เดือนผ่านมาฮักทานพรรคห้องการสาธารณสุขเมืองได้นำพาสิ่งนำเวียกงานวิสาสะเพาะของตนและสามารถตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสาธารณสุขความคืบหน้าด้านการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายสหสวัสดิ์เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขหลุดพ้นอัตราส่วนเด็กน้อยลุ่ม5ปีมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานปฏิบัติใด 3.2 ส่วนหอยเทียบใส่แผนการเม่นบรรลุตามคาดหมายแผนการวางไว้ต่ำกว่า 25 ส่วนหอยหลุดพ้นอัตราเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่ขาดสารอาหารกระทันหันจอยพร้อมปฏิบัติใด 2.1 ส่วนหอยเทียบใส่แผนการเม่นบรรลุตามคาดหมายหลุดพ้นอัตราการตายย้อนพยาธิไข้ยุงปฏิบัติใด 0 ส่วนแสนของประชากรทั้งหมดเทียบใส่แผนการปีหอยส่วนหอยอัตราการปกคุมประกันสุขภาพความหอยส่วนหอยอัตราการสุ่มใส่น้ำสะอาด 98.8 ส่วนหอยอัตราการสุ่มใส่วิทายปฏิบัติใดหอยส่วนหอยเทียบใส่แผนเม่นบรรลุตามคาดหมายเวียงแก้วคำใส่ปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำใส่
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เห็นในเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง20หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70หา25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์

0: ต่อไปเซินทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมืองบูรุนมานีสาพันธ์ข่าวกัมพูเจียรายงานว่ากัมพูเจียส่งออกข้าวสารจำนวน 707,471 ตันในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้เพิ่มขึ้น 68 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสปีต่อปีและสร้างรายได้415ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า34ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสปีต่อปีท่านเลียซุนฮูประธานสาพันธ์ข้าวกัมพูเจียคาดว่ากัมพูเจียจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวสาร1ล้านตันในปีนี้ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งในเดือนกรกฎปีนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐ

0: ปริมาณการส่งออกข้าวสารต่อปีของกัมพูเจียบรรลุ1ล้านตนถ้าหากเฮ็ดตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมปีนี้มีบริษัท61แห่งส่งออกข้าวสารกัมพูเจียไปยัง66ประเทศและภาคพื้นทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนจีนและสหภาพเอียรปยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักสำหรับข้าวกัมพูเจียแม่นข้าวหอมประเภทหนึ่งกว่ำเอาอัตราส่วนหลักในตลาดส่งออกถัดมาคือข้าวขาวและข้าวหัก
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรุนมานี้สำนักงานบูฮานคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมียนมารายงานว่าปัจจุบันเมียนมามีอาคารเก่าแก่ที่มีอายุหลายกว่า100ปีที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์ในฐานะอาคารมรดกรวมทั้งหมด 6,105 แห่งอยู่ในเขตนครยางกุ้ง153แห่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรายงานว่าเมืองบรมนีได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารมรดกที่คาลาซิตซินซองและพิพิธภัณฑ์โบจ็อกอองซานอยู่นครยางกุ้งที่ได้หับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารมรดกอย่างเป็นทางการ
0: สำนักข่าวซินฮวกของทางการจีนรายงานเมืองบุรุษมณีวาอินโดนีเซียได้กำหนดให้เกาะบาหลีเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการระดับชาติด้านการคัดแยกขี้เหยื่อโดยควบคุมหอบด้านเพื่อให้ผู้อาศัยทุกคนต้องคัดแยกขี้เหยื่อท่านโมจุมรูรีดายัตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลที่เข้มแข็งการสนับสนุนพื้นฐานโครงล่างจากรัฐบาลและการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าของประชาชนเจนแห่งเกาะบาหลีเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งทำอิฐในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขี้เหยื่อฝังเป็นศูนย์อย่างแท้จริง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 น.ของวันที่8 สิงหาคม 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2026เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ข้างวันที่10เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดทับ45จะได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกวดกาความพร้อมบุอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาดทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการคายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสด ยังจะได้มีการแจ้งผลการออกได้รางวัลให้บรรณาธานได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในเมื่อถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทําการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบ้านและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาละหน่อยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่อยตุ้มทั้ง6หน่อยตุ้มให้ครบหน่อยตุ้มละ10หน่อยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่ดูตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลุมมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับได้รางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนุ่มในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมวดอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเมียนการระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาบริษัทโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ปลอดภัยอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจัดการการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหัวพัฒนาในล้วนศูนย์อยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาบ้านทองกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบครัวทุกประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งออกเลขรางวัลของพนักงานนอกจากจำหน่ายการทดสอบทางโทรทัศน์โดยทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งทางสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดนี้จะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ไม่ทักปลายสิ่งหนังสือพิมพ์จันไม้หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วย

0: หมือนกันการทำรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบอร์ดสีขาวเพื่อนไม่มีความเป็นใดๆทางจึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอยู่ในบานเล่นน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ประกอบวงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้ในบานตกลงมาสู่บันท้องหาดทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอันในบานได้นำไปวางไว้อยู่บันท้องหาดอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาประจำงวดที่127ออกข้างวันที่10เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข213030 213030เลข5ตัวได้แก่หมายเลข130030 130030เลข4ตัวได้แก่หมายเลข30303030เลข3ตัวได้แก่หมายเลข030030เลข2ตัวได้แก่หมายเลข3030และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่จะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหากขับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหากขับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหากขับ45แม่นนำไส้ในบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสียงออกผ่านหน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหากขับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12สลากพัฒนาหากขับ45ชื่อ1เต็มสมรรถรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข41หมายเลข41สลักพัฒนาหากขับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่หากมีเงินรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13

0: นาหาดทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43สลากพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,527กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข35หมายเลข35ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ก็ได้เอามาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ผลคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่127ออกครั้งที่10เดือนสิงหาคมปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข213030 213030เลข5โตได้แก่หมายเลข13030 13030เลข4โตได้แก่หมายเลข3030 3030เลข3โตได้แก่หมายเลข030 030เลข2โตได้แก่หมายเลข30 30เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ได้แก่หมายเลข12หมายเลข41หมายเลข13หมายเลข43หมายเลข35ขอแสดงความขอบใจไปยังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวต่อไปเสริญทานหับฟังหลายการเพ้งดังในอดีต

ที่ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 น

และเนื่องจากว่าในรายงานนี้นั้นเป็นรายงานที่ปวงชนลาวทั้งชาติกำลังไว้อาลัยถึงการจากไปของสหายดร.ไสยสมพรพงษ์วิหารซึ่งเป็นพนักงานการนำพาขั้นสูงของพรรคของรัฐผู้มีประสบการณ์รอบด้านและได้ผ่านความรับผิดชอบเวียกงานสำคัญในหลายโครงเขตทั้งเวียกงานท้องถิ่นเวียกงานรัฐบาลเวียกงานพรรคเวียกงานสภาแห่งชาติและเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้จึงของดเว้นการเปิดเพลงการนำเสนอเรื่องราวของเพลงแต่พวกเขาขอน้อมจิตน้อมใจร่วมกับปวงชนลาวปฏิเภาเพื่อไหว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายจงไปสู่สุคติสู่ภพที่ดีมีความสงบสุขชั่วนิรันดร์

เศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบุมีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอะไรหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่ลวงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเลี้ยงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวศูนย์กลางแนวลาวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะหับพิศอบพิธีสปนิกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรภูมิวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสปนิกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรภูมิวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสปนิกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรภูมิวิหารดังนี้1หน่วยงานเนื้อไหนสหายพลเอกวิไลหลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้าสหายนางสีใสหรือเดชมูลสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้าสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายเพชรพรหมพิพักษ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ่อลาดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะสหายนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายผ่าค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวิไลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไหว้อะไรบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมาย 2. หน่วยงานพิธีการสหายทองสลิดมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้าสหายนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสหายท้องสวรรค์ภูมิวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะสหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวรสัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขันสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวาระวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกี่ยมจัดวางโต๊ะพึ่มแสดงความไหว้อะไรและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมาย 3. หน่วยงานเศรษฐกิจสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้าสหายมอนไซลาวมัวซ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสหายโพไซไซยสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะสหายมีไซผมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายภูวงกิตตวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำไส้เข้าในพิธีสปนกิจศพก้าเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมาย 4. หน่วยงานศาสนาสหายกี่แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเป็นหัวหน้าสหายอัศพังทองสีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้าสหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะสหายคำผอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะสหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรค ประธานศูนย์กลางสะพานเมนยิงลาวเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมาย 5. หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพสหายพลเอกคำเลี้ยงอุทกไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้าสหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้าสหายนางคำใบคัตติยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะสหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะสหายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นแต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อช่วยเวียกตื่มอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลล่าคำฟอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้หับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่หักแผงสหายใจสมพรพรมวิหารเกิดเมื่อวันที่12เดือนธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไกรสอนพรมวิหารและแม่ทองวินพรมวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ้ยน้องร่วมอุทธรณ์เดียวกัน5คนชาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรมวิหารมีลูกนำกัน2คนชาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่สหายมีอายุ6ปีก็แม่นได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมที่สสเวียดนามและสปจีนระหว่างปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนอยู่ห้องเรียนบักย่างสสเวียดนามและสปจีนปี1970หาปี1973ได้เข้าห้องเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสสเวียดนามปี1974หา1976ได้เข้าห้องเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ได้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียปัจจุบันปี1983หาปี1984ได้เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติที่นครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ได้ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตประเทศรัสเซียปี1987ถึงปี1989ได้เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991ได้เป็นห้องเจ้าแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991ถึงปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคเป็นห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001ถึง2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5เป็นรองประธานรัฐสภาสากลแห่งประเทศลาวปี2006ถึงปี2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะสภาแห่งชาติเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6เป็นคณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011ถึงปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เป็นเลขาคณะพรรคเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7ทั้งเป็นคณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016ถือแต่งตั้งเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และก็เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เป็นคณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติ
เดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาสเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร5เดือนมีนาปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ของพรรคเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ทั้งเป็นประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาสเดือนมีนาปี2021ท้าเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11เป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ทั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ทั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่9นับแต่เดือนมีนามาถึงปัจจุบันท่านเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ทั้งเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10นี่เมนประวัติโดยโยที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอให้มิตรรายการของพวกเขาได้รับฟังสหายดร.ไสยสมพรพรหมวิหารเป็นพนักงานการนำขั้นสูงของพรรคของรัฐเป็นผู้ที่มีประสบการณ์รอบด้านและได้รับการผ่านเวียกงานที่รับผิดชอบมาอย่างหลวงหลายในหลายโค้งเขตทั้งเวียกงานอยู่ท้องถิ่นเวียกงานของรัฐบาลเวียกงานพรรคเวียกงานสภาแห่งชาติและการนำพาองค์การจัดตั้งมหาชนอื่นๆการเคลื่อนไหวตลอดหลายทศวรรษของสหายได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและภารกิจอันนักนวงหลากหลายในการรับใช้ภารกิจของพรรคของรัฐและของชาติผลงานและประสบการณ์ของสหายนั้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของบทเรียนที่มีคุณค่าในการนำพาและการพัฒนาประเทศชาติการถึงแก่อาชญากรรมของสหายไสยสมพรพรหมวิหารนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าคุณงามความดีผลงานและบทเรียนจากชีวิตการเคลื่อนไหวของสหายนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งความทรงจำของผู้ร่วมงานและประชาชนคนลาวบรรดาเผ่าต่อไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติและไปสู่ภพที่ดีที่มีความสงบสุขชั่วนิรันดร์

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยคงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยต่อการจากไปของประธานสภาแห่งชาติกัมพูชีส่งออกข้าวสารบรรลุ1ล้านตันเป็นครั้งทำอิฐในปีนี้และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด

0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเจินแทงมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคและรัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาวางพวงมาลาและไว้อาลัยสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตได้ต่างหน้าให้คณะบริหารศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาสและครอบครัวของสหายไสสมพรพรหมวิหารแสดงความซาบซึ้งและขอบใจต่อสหายเจินแทงเมินที่ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องเดินทางมาร่วมพิธีวางพวงมาลาและไว้อาลัยสหายไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นการบิแบงความเศร้าโศกเสียดายของพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นการแสดงให้เห็นน้ำใจแห่งสายพันธุ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษอันเสมอต้นเสมอปลายระหว่าง2พรรค2รัฐลาวเวียดนามซึ่งย้ำใดการนำ2พรรค2รัฐได้ยั่งยืนว่าความสามัคคีการหัวมือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ2ประเทศลาวเวียดนามนั่นแม่นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยเป็นปัจจัยที่มีความหมายตัดสินไสยชนะภารกิจปฏิบัติของแต่ละพรรคแต่ละประเทศถึงว่าสภาพการของโลกจะผันแปรไปอย่างซับซ้อนก็ตามแต่2ประเทศยังตัดสินใจร่วมกันปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษบริสุทธิ์พุทธพองใส่แจ้งและหายากให้นำมือพัฒนาเข้าสู่เรื่องลึกในทุกคงเขตเวียกงานสหายทองลุ้นศรีสุริตติลคาว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในบรรดาสหายการนำลักแหล่งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีความรู้ความสามารถและแกนนำของศูนย์กลางพรรคในการนำพาซี่นำการปฏิวัติในเมื่อก่อนและภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือเป็นผู้นำหน้าในการจะตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านอย่างมีหลักการของพรรคเป็นนักปฏิวัติที่มีน้ำใจรักชาติอันสูงส่งและเป็นผู้นำที่ดีเด่นของพรรคของชาติตลอดชีวิตของสหายได้อุทิศสติปัญญาและเหือแห้งเพื่อภารกิจปฏิวัติเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในยามยังมีชีวิตอยู่สหายไสสมพรพรหมวิหารเดี่ยวใจใส่เป็นพิเศษในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามถือเป็นบุรีมสิทธิ์อันดับต้นในแนวทางการต่างประเทศของตนมีความหักแพงสนิทสนมกับผู้นำพรรครัฐเวียดนามและยืนยันว่าในท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจและอะไรอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงสุราทั้งชาติจะหันความเศร้าสลดใจและความอะไรหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวเหนียวแน่นผ่านขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่เรื่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมสหายเจินแทงเมินได้ต่างหน้าศูนย์กลางพรรคประธานประเทศรัฐบาลสภาแห่งชาติและแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอวรอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายไสสมพรพรหมวิหารพร้อมทั้งได้ตรีคาว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นการนำลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำที่แสนเคารพรักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าตลอดชีวิตของเพิ่นได้เสียสละสู่ซนเพื่อความเป็นเอกราชของชาติสิทธิเสรีภาพความผาสุกของประชาชนและการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐประชาชนลาวและครอบครัวของสหายเท่านั้นหากยังเป็นการสูญเสียผู้เป็นเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่สหายไอ้น้องที่สนิทสนมที่สุดของพรรครัฐและประชาชนเวียดนาม สหายย้ำใดโกสนับสนุนต่อภารกิจสร้างสาและปกปักรักษาประเทศชาติของประชาชนเวียดนามและได้มีการประกอบส่วนสำคัญหลวงหลายเข้าในการสร้างสาหัดแน่นและพัฒนาสายประพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวตีราคาสูงต่อบรรดาการอุทิศอันใหญ่หลวงของสหายไซสมพรภูมิหารในภารกิจการปฏิวัติในเมื่อก่อนก็คือในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ปกปักรักษาสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันภาครัฐและประชาชนเวียดนามขอแบ่งเบาความเศร้าสลดใจอันสุดซึ้งและแบ่งปันความทุกข์โศกที่สุดมายังภาครัฐคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรอสังสาดประชาชนลาวและครอบครัวของสหายไซสมพรภูมิหารและเชื่อมั่นว่าภาครัฐประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรภูมิหารจะผ่านผ่าความทุกข์โศกเสียดายอันใหญ่หลวงนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจสร้างสาประเทศลาวให้นับมือพัฒนาเจริญรุ่งเรืองสองสหายการนำของสองภาครัฐต่างได้แสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติในการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลต่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาของแต่ละประเทศในปัจจุบันพร้อมกันตีราคาสูงต่อมากผลของการหัวมือระหว่างสองภาคสองรัฐในระยะผ่านมาสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีและพัฒนาก้าวเข้าสู่ลวงลึกในทุกของเขตเวียกงานและยืนยันว่าสองฝ่ายจะสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามและเวียดนามลาวให้นับมือสวยสุดงดงามแตกดอกออกผลและมั่นคงขนงแกนตลอดกาลนาน
1: วันที่9สิงหาคมนี้สหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงภาครัฐเวียดนามได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เถิงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้การเข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยในครั้งนี้เป็นการแสดงเถิงความเคารพหักและความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งของภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องต่อการจากไปของผู้นำที่สำคัญของลาวสะท้อนให้เห็นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐและประชาชนลาวเวียดนามในโอกาสเดียวกันนี้พลโทเลวันเตียนกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมูนิสต์เวียดนามห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพลโทเหวียนเจียงถังห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเช่นเดียวกันสหายไซสมพรพรหมวิหารได้เถิงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีคณะหาพิศอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติตกลงไว้ถูกเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่8 52สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทน์พิธีส่งสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006อยู่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณ ข้อหลวงจันทน์

0: ่อไปเซินทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมืองบุรุนมานี่สาพันธ์ข่าวกัมพูเจียรายงานว่ากัมพูเจียส่งออกข้าวสารจำนวน 707,471 ตันในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้เพิ่มขึ้น 68 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเศษปีต่อปีและสร้างรายได้415ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า34ส่วนห้อยเมื่อเทียบเศษปีต่อปีท่านเลียซุนฮูประธานสาพันธ์ข้าวกัมพูเจียคาดว่ากัมพูเจียจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวสาร1ล้านตันในปีนี้ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งในเดือนกรกฎปีนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐที่ปริมาณการส่งออกข้าวสารต่อปีของกัมพูเจียบรรลุ1ล้านตันถ้าหากให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้มีบริษัท61แห่งส่งออกข้าวสารกัมพูเจียไปยัง66ประเทศและภาคพื้นทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนจีนและสหภาพเอโรปยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักสำหรับข้าวกัมพูเจียแมนข้าวหอมประเภทหนึ่งกวมเอาอัตราส่วนหลักในตลาดส่งออกถัดมาคือข้าวขาวและข้าวหัก
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนี้สำนักงานบูฮานคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมียนมารายงานว่าปัจจุบันเมียนมามีอาคารเก่าแก่ที่มีอายุหลายกว่า100ปีที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์ในฐานะอาคารมรดกรวมทั้งหมด 6,105 แห่งอยู่ในเขตนครยางกุง153แห่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรายงานว่าเมืองบรมนีได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารมรดกที่คาราซิตซินซองและพิพิธภัณฑ์โบจ็อกอองซานอยู่นครยางกุ้งที่ได้หับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารมรดกอย่างเป็นทางการ
1: สำนักข่าวซินฮวกของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษมณีวาอินโดนีเซียได้กำหนดให้เกาะบาหลีเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการระดับชาติด้านการคัดแยกขี้เหยื่อโดยควบคุมหอบด้านเพื่อให้ผู้อาศัยทุกคนต้องคัดแยกขี้เหยื่อท่านโมจุมรูรีดายัตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลที่เข้มแข็งการสนับสนุนพื้นฐานโครงล่างจากรัฐบาลและการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าของประชาชนเจนให้เกาะบาหลีเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งทำอิฐในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขี้เหยื่อฝังเป็นศูนย์อย่างแท้จริง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความหู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไซสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถุกให้งดถุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่าย เริ่มแต่เวลา14โมงถึง17โมงบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะปิดสอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาสลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณคลมเวียงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยไม่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่11เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการเพลงย้ำบ่าย15:00 น.รายการเสียงจากแนวลาว15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15นาที21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

นตกคงไหลลงโฮมแต่บนซุมบนอยู่สูงเสียดฟ้าฝนพัดเท่งแลนกายแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มดวดทิศนภลุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. หา 6:00 น.ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเด้ก็ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกสารทิศมานำเสนอให้ท่านฟังโดยเฉพาะแล้วก็เป็นข่าวอยู่ภายในประเทศเฮานี่แหละเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของการนำผักลัดขององค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศของพวกเขานอกจากนั้นก็ยังมีข่าวจากต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังตึมอีกไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำเพื่อสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นอยู่ในรายการนี้เฮ็ดให้ผู้ตื่นเด็กลูกเศร้าเฮ็ดเวียกหลายแนวหันได้พักผ่อนย่อนอารมณ์ไปนำกันนะรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารแฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่11เดือนสิงหาคริสตศักราช2026ก็คือดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าท่านผู้ฟังในเดือนสิงหานี้ก็มีวันสำคัญหลายวันโดยเฉพาะแล้ววันที่13สิงหาที่จะถึงนี่นะเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติลาวและก็เป็นวันและวันพิมพ์จำหน่ายแห่งชาติครบรอบ76ปีนอกจากนั้นในมือเดียวกันนี้ก็ยังเป็นวันสร้างตั้งองค์การแนวลาวสังสาตตึมอีกส่วนวันที่15วันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นวันที่23เนี่ยวันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อก้าวไปสู่วันที่2ธันวาในการปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์จากแอกขอบครองของพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นเฮ็ดในประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศมีเอกราชมีผืนแผ่นดินอันครบถ้วนมีเอกราชอำนาจอธิปไตยเฮ็ดให้ชื่อเสียงของลาวตั้งสง่าผ่าเผยอยู่ในเวทีโลกและจากเมื่อนั้นจนมาฮอดมื้อนี้ท่านผู้ฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอายุหลายปีพอสมควรเนาะ 40-50 ปีแล้วดังนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศได้เอาใจใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งด้วยการพัฒนากิจกรรมอุตสาหกรรมและอื่นๆตึมอีกแต่ก็น่าเป็นห่วงปัจจุบันนี้ดินดอนต้นหญ้าดินดอนต้นหญ้าอยู่ในลาวของพวกเฮานี่ก็ได้ครับมีการอนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาสัมปทานแต่ที่น่าเป็นห่วงก็เป็นให้สาวต่างประเทศมีสิทธิ์ซื้อขายดินดอนต้นหญ้าของลาวเฮาอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือการนำต้องได้เอาใจใส่เบิ่งคืนไม้ติมอีกนะเบิ่งคืนไม้ติมอีกเพื่อเฮ็ดให้ได้สงวนผืนแผ่นดินอันแสนหักนี้ที่ญาติมาได้ด้วยหยาดเหงื่อแห่งงานของบรรพบุรุษของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินตัวนี้เอาไว้ให้มันคงส่วนลูกเส้นลูกเส้นหลานตลอดไปนะบ่อนุญาตจะจำหน่ายให้สาวต่างประเทศได้อันนี้พวกเขาต้องเบิ่งคืนใหม่เด้อเนาะรายการล้มทั่วทิศนภลุนมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวแหละที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเขามานำเสนอให้ท่านได้ฟังแต่ก่อนท่านจะฟังข่าวต่างๆนั้นเริ่มต้นกับมาฟังเพลงจากทางรายการสะก้อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงก็คือดังที่พวกเขาหับหูน้ำกันแล้วว่าระยะนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาก็ยังอยู่ในระยะที่มีความสุขเศร้าง่วมเหงาหลายย้อนว่าได้มีการสูญเสียผู้นำที่แสนกลบหักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าไปเต็มเอกนั่นก็คือการสูญเสียชีวิตของปณธานไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งว่าท่านไสสมพรพรหมวิหารเป็นลูกหักผู้ประเสริฐของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศดังนั้นการที่ท่านได้สูญเสียชีวิตไปนั้นก็เปรียบเหมือนการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประชาชนลาวในขอบเขตทั่วประเทศเสียผู้นำที่แสนเคารพหักเสียผู้นำที่ปีศาสามารถเสียผู้นำที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดมาทางรายการล้มทั่วทิศก็ขอแสดงความเศร้าโศกเสียใจมาณที่นี่ด้วยดังนั้นรายการพวกเฮานอกจากมีแต่จะนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจะบ่มีการเปิดบทเพลงอันม่วนๆสู่ท่านฟังเนาะจะมีการเปิดเสพดนตรีพื้นเมืองเพื่อเป็นการแทนบทเพลงต่างๆให้ท่านฟังส่วนข่าวต่างๆนั้นข้าจะนำเสนอท่านอยู่เป็นปกติวันนี้ข้าจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้นี่แม้นเว้าถึงลาวเวียดนามได้ทบทวนการร่วมมือด้านการค้า2ฝ่ายให้บรรลุ4ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2026วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์และตุ้มตีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวเพิ่นได้พบปะปรึกษาหารือแบบบ่เป็นทางการกับท่านเลแมงหงและตุ้มตีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเพื่อทบทวนคืนการปฏิบัติแผนการร่วมมือประจำปีของคณะกรรมการอุตสาหกรรมและการค้าลาวเวียดนามเพื่อผันขยายผลกองประชุมครั้งที่48ที่2รัฐบาลของ2รัฐบาลนั้นให้เข้าสู่ลงลึกในใส่บรรลุคาดหมายมูลค่าการค้า2ฝ่าย4ตื้อและ10ตื้อดอลลาร์ในปี2026และปี2030ตามลำดับและในปี2025ผ่านมาหันลาวกับเวียดนามนี่มีมูลค่าการค้า2ฝ่ายประมาณ3ตื้อ190ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น12ส่วนห้อยถ้าว่าเทียบใส่ปี2024ได้ปีผ่านมาน่ะลาวกับเวียดนามมีมูลค่าสินการค้า2ฝ่ายนี่3ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น12ส่วนห้อยถ้าว่าเทียบใส่ปี2024และก็พร้อมกันนั้นเพิ่นก็ยังได้ฮู้พร้อมกันวางแผนคาดหมายสู่สนเพื่อบรรลุตัวเลขการค้า2ฝ่ายให้บรรลุได้4ตื้อดอลลาร์ในปี2026และ10ตื้อดอลลาร์ในปี2030และอยู่ในกองประชุมหันก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและกระทบทวนการปฏิบัติเนื่องในคาดหมายและแผนการร่วมมือที่สำคัญในหลายปัญหาเป็นต้นกระแมนทางด้านการค้านี้กระแมนได้ทบทวนการปฏิบัติตัวเลขคาดหมายการค้า2ฝ่ายประจำปี2026พร้อมทั้งสุกโยการค้นคั่วและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของ2ประเทศทางด้านพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานได้สืบต่อสุกโยการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่ติดพันกับการซื้อขายไฟฟ้าและการเสื่อมยงและการเสื่อมต่อโครงรางด้านพลังงานให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จตามแผนการร่วมมือของ2ฝ่ายการจัดซื้อและสนองน้ำมันเสื้อไฟแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2Gให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติยามีประสิทธิผลแนใส่หาประกันความมั่นคงด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟระยะยาวและการสูงยุ่งของการก่อสร้างทอส่งน้ำมันเสื่อมต่อลาวเวียดนามทางด้านโบแฮและอุตสาหกรรมปรุงแต่งแม้นเพิ่มทวีการหัวมือด้านโบแฮการส่งเสริมและแก้ไขข้อยุ่งยากการลงทุนในแขนงการอุตสาหกรรมและการหัวมือสร้างนิคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ถาดและในโอกาสดังกล่าวนี้
สองฝ่ายก็ยังได้แสดงความสุ่มเสยอย่างจริงใจต่อความพยายามและความเอาใจใส่ของบรรดากรมวิชาการและกับวิสาหกิจของสองฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันอย่างสนิทแน่นพร้อมทั้งยั่งยืนที่จะสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือแบบเพื่อนมิตรสหายบนพื้นฐานหลักการการร่วมมือและเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลโดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการภายในของสองฝ่ายเนใส่หับประกันผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติลาวและเวียดนามอันนี้ก็เป็นลาวกับเวียดนามนี่เพิ่นได้มีการทบทวนคืนการร่วมมือทางด้านการค้าสองฝ่ายเป้าหมายเพิ่นในปี2026นี้ให้บรรลุ4ตื้อดอลลาร์และในปี2030ให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ตามลำดับพวกเขาจะเห็นได้จากในปีที่ผ่านมาหันลาวกับเวียดนามได้มีมูลค่าการค้าสองฝ่ายนี่ประมาณ3ตื้อ190ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น12ส่วนร้อยต่างว่าที่เทียบใช้ปี2024และคาดหมายในปีนี้ก็มันให้บรรลุ4ตื้อดอลลาร์และ10ตื้อดอลลาร์ในปี2030ซึ่งสองฝ่ายได้วางคาดหมายและได้มีการปรึกษาหารือหลายด้านนำกันเป็นต้นทางด้านการค้าด้านพลังงานด้านโบเฮและนื่นถึงอีกบนพื้นฐานความเสมอภาพต่างฝ่ายตามมีผลประโยชน์บนพื้นฐานเพื่อนมิตรสหายแบบเพื่อนสนิทมิตรสหายบนพื้นฐานหลักการการร่วมมือและเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการภายในของสองฝ่ายทั้งหมดนี้กับเพื่อนในใส่หับประกันผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติลาวกับเวียดนามติดตามข่าวต่อไปบัดนี้ก็ยังพัวพันกับเวียดนามอยู่คือเก่าท่านผู้ฟังอันนี้นี่แม่นเว้าถึงพิธีลงนามในบทบันทึกความเข้าใจร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของสื่อมวลชนลาววันที่4สิงหาคมนี่แหละอยู่ที่สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสังกัดสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์นครฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นได้จัดพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจร่วมมือระหว่างกรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2หาปี2030ซึ่งต่างหน้าลงบทบันทึกฝ่ายลาวแมนทานสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและฝ่ายเวียดนามแมนฮองศาสตราจารย์ปริญญาเอกฟัมมิงสันผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมต่างหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคได้กล่าวว่าบทบันทึกร่วมมือฉบับนี้เป็นการสืบต่อและกับพัฒนาการร่วมมืออันดีงามของสองฝ่ายที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีพุ่นแหละปี2011พุ่นแหละโดยเน้นใส่การพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันตามบทบันทึกฉบับใหม่สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาจะสืบต่อสนับสนุนการบำรุงและก่อสร้างบุคลากรสื่อมวลชนลาวผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพิ่มจำนวนชุดอบรมผู้นำพาและคุ้มครองสื่อมวลชนเป็น2ชุดต่อปีพร้อมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสื่อมวลชนให้แก่บุคลากรของลาวซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้นับเป็นอีก1จุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพพิเศษลาวเวียดนามพร้อมทั้งยกสูงคุณภาพการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนเพื่อหับใส่การพัฒนาวิ่งงานสื่อมวลชนของลาวในระยะใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าอั
นี้ก็เป็นข่าวเว้าถึงการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหัวมือเพื่อพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนของลาวแต่ปี2016นี้จนไปฮอดปี2030พุ่นแหละนะฮะก็ต้องติดตามต่อไปว่าการยกระดับของสื่อมวลชนลาวให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเก่านั้นจะเป็นขึ้นได้ใดซึ่งมันอิงใส่การปฏิบัติหน้าที่เวียงงานของนักกบสื่อมวลชนลาวพวกเขาภายหลังที่ได้ยกมีการยกระดับขึ้นมาทางด้านความรู้สื่อมวลชนนี่ขึ้นมาแล้วจะเป็นขึ้นได้ใดนะก็อีกบ่โดนเด้ก็จะฮอดวันสร้างตั้งสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายแล้วกับวันที่13สิงหาคมนี่แหละใกล้จะมาถึงแล้วล่ะนะพวกเขาจงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานของตนด้วยการเป็นนักคบสื่อมวลชนให้สมกับคำที่ผู้นำเฮาเคยให้เคยขนานนามไว้ว่าสื่อมวลชนคือผู้ที่ปากออกแสงเป็นผู้แทงถึงใจเป็นผู้สะดุ้งไว้เมื่อได้อ่านผู้กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าซึ่งคำเว้านี้บ่เป็นเพียงคำเว้าแบบลุ่มๆแร้งๆเด้บ่แม่นเป็นซับสำนวนส่วนฟังให้มวนหูเท่านั้นเด้อท่านผู้ฟังเนาะสื่อมวลคำเว้าเหล่านี้แม่นการนำสูงสุดของพวกเขาเพิ่นเป็นผู้เว้าแม่นการปลุกระดมจิตใจให้นักบทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมของการปฏิวัติลาวนี่มีจิตใจบุกเบินหักฮึกเหิมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของตนตามการมอบหมายของพรรคก็ต้องได้บุกเบินเต็มอีกให้สมกับขนานนะการผู้นำสูงสุดของเขาได้ขนานนามให้ว่าเป็นผู้ที่ปากออกแสงผู้แทงถึงใจสะดุ้งไว้เมื่อได้อ่านผู้กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป่าอย่างแท้จริงอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้จัดสัมมนาห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่วันที่31กรกฎาคมแล้วนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่โดยการเป็นประธานของทานเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการมีทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบรรดารัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าองค์การและกรมกองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกี่ยวข้องและบรรดาบริษัทโครงการลงทุนด้านแห่ธาตุเข้าร่วมโอกาสนี้นี่ทานเฉลิมไซกุมสิทธิ์ได้กล่าวว่าทรัพยากรแห่ธาตุนี่เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและก็เป็นหนึ่งในเสาค้ำสำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจแต่ในระยะที่ผ่านมาหันการพัฒนาแม้นยังอิงใส่แต่การคุดค้นและส่งออกแห่ดิบเป็นหลักการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อจำกัดในขณะเดียวกันการพัฒนาแห่ธาตุในระยะผ่านมาก็เกิดมีปรากฏการณ์มีปัญหาโยท่อหลายอย่างเป็นต้นปรากฏการโยท่อทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการขุดค้นนี่แบบบ่เป็นระบบและบ่มีแผนการยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบขุดค้นยังมีหลายกลไกการคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและกระท่องถิ่นยังทับซ้อนกันและบ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองยังบ่ทันสูงและเข้มงวดการจับจองเนื้อที่ยังแก้ไขบ่ทันได้ดีปัญหาการขนส่งของรถบรรทุกกับบรรทุกเกินน้ำหนักและอื่นอีกหลายอย่างและก็โดยอิงใส่การตีราคาปัญหาสำคัญนี้รัฐบาลจึงได้กำหนดทิศทางใหม่

ลงทุนโดยเน้นใส่ความโปร่งใสความรับผิดชอบที่แท้จริงความสามารถทางด้านเทคนิคความสามารถทางด้านการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานในการคุ้มครอง ESG เพื่อเป็นการลงทุนทุกโครงการในการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ชาติท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกรมสิทธิ์ยังได้เน้นถึงว่าคำสั่งฉบับนี้บ่แม่นเป็นเพียงการปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองเท่านั้นแต่มันเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การบริหารทรัพยากรแห่งชาติของชาติให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีมาตรฐานสากลป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและรับประกันผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนพวกเขาจะสามารถสร้างขอบนโยบายที่ทันสมัยโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลอันนี้ก็เป็นนักข่าวอยู่ทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นเป็นผู้เขียนกันยอมมือสาธุนำเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอผ่านมานี่โอ้ยเอาแต่ผู้อยากคุดเอาแต่ผู้อยากค้นมีแผนการและก็ขุดค้นเกินแผนการบ่มีการปรุงแต่งและอื่นอีกหลายอย่างเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมดังนั้นในเมื่อท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการเว้าขึ้นอยู่นี้ก็เป็นสุดดีแล้วเป็นผลดีที่สุดแหละบ่แม่นจะเพิ่งแต่การขุดค้นแล้วส่งออกเพียงอย่างเดียวก็ต้องได้หันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นเนื่องและสร้างต้องส่งมูลค่าเพิ่มอยู่ภายในประเทศทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อให้ทรัพยากรแห่ธาตุสร้างและรับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงนี่และการเลือกเอาบริษัทหรือว่านักลงทุนที่จะมาเฮ็ดเวียกงานหรือว่ามาลงทุนในการขุดค้นแห่นี้ก็ต้องได้ยกระดับมาตรฐานในการคัดเลือกโดยเน้นใส่ความโปร่งใสเป็นหลักความโปร่งใสเป็นหลักความรับผิดชอบความสามารถทางด้านเทคนิคความสามารถทางด้านการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานในการคุ้มครองเพื่อให้การลงทุนทุกโครงการนั้นเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ประเทศชาติผ่านมาเห็นว่าหรือสังเกตเห็นว่ามีบางจำนวนนั่นคุดค้นไปแล้วกับปะเฮ็ดอำยำอยู่ผลได้ของประเทศชาติบ่พอเท่าใดแต่ความร่ำรวยแม่นนักลงทุนผู้คุดค้นมีการลักลอบหลายอันหลายแนวจับได้หลายท่านก็หลายนะแต่ว่ามาตรการในการลงโทษนั้นก็บ่สามารถปฏิบัติได้ดีพอเท่าใดถ้าว่าจับได้ก็ต้องมีการปรับใหม่ใส่โทษใส่แทนขึ้นปรับปรุงวัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบตลอดหอดชีวิตกันไปอยู่ของประชาชนเนาะต้องได้ใส่แทนขึ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละลักลอบเด้สันเห็นได้ไดถ้าว่าก็คือเฮาเป็นลักของผู้อื่นนี่แหละสมมุติเฮาเป็นลักของผู้อื่นเพิ่นจับได้หลายท่านเพิ่นก็ให้ใส่เบิดพร้อมทั้งลงโทษตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็คือกันถ้าบ่มีการลงโทษที่เข้มงวดเด็ดขาดนั้นก็จะเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆนี่ก็ยังซ้ําเหื้ออยู่คือเก่าหั่นแหละ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ก็จะนำพาท่านไปทางแขวงไซยบุรีไปติดตามข่าวนี้แม่นสภาประชาชนแขวงไซยบุรีนี่เพิ่นได้ค้นคว้าปรึกษาหารือคำฮ้องขอความเป็นธรรมของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราวันที่31กรกฎาคมผ่านมาสภาประชาชนแขวงไซยบุรีเพิ่นได้ดำเนินกองประชุมปรึกษาหรือคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราโดยการเป็นประธานของท่านกวีเกตดมลีกรรมการพระแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาท่านกรรมการคณะประจำสภาประชาชนแขวงประธานห้องประธานคณะกรรมการหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการตลอดฮอดวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำหลังจากที่ได้ฟังการรายงานบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบความคิดความเห็นเป็นต้นแม่นการวิเคราะห์วิจัยสาเหตุของข้อขัดแย้งกลไกการกำหนดราคาซื้อขายการปฏิบัติสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนตลอดฮอดการทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อซอกหาวิธีการและมาตรการแก้ไขให้มีความถูกต้องยุติธรรมปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนท่านกวีเกตล้มดีประธานกองประชุมได้มีทิศสี่นำและได้เน้นให้บรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวสืบต่อติดตามกวดกาและก็เก็บกำข้อมูลให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อเสนอทางออกที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนก็คือการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีความยืนยงเนี่ยอันนี้ก็เป็นว่าขึ้นมาก็เป็นปัญหาท่านผู้ฟังเป็นปัญหาการจำหน่ายผลผลิตนี่แหละในเบื้องต้นหลายเขตหลายแขวงกับประชาชนก็มีการสุกยู่ให้ประชาชนปลูกยางพารารวมนอกจากยางพาราแล้วก็มีอันอื่นเติมอีกจะบ่ขอเว้าเนาะก็ว่าแต่ยางพาราอย่างเดียวเมื่อมันเป็นผลมาแล้วเก็บกู้ผลมาแล้วก็มีการบางครั้งก็มีการโกงราคาเลยโกงราคาผู้ประกอบการโกงราคาอิงใส่ราคาตลาดเปิ้นว่าเนาะโกงราคาก็ต่อชาวสวนเฮ็ดให้การจำหน่ายได้ราคาถูกว่าซั่นซะบ่ได้ราคาเต็มตามท้องตลาดและอื่นอีกหลายอย่างสำคัญที่สุดแมนการรับประกันราคาในเบื้องต้นการเซ็นสัญญารับประกันราคานะราคารับประกันของผู้ประกอบการนั่นแหละต่อชาวสวนอันนั้นเป็นความเป็นธรรมที่สุดนะมีแต่เว้าบ่เป็นลายลักษณ์อักษรบ่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เฮ็ดให้มีการแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนปิ้นได้หลายคนประสบพบมาแล้วดังนั้นในเบื้องต้นนี่การเจรจากับบริษัทผู้ประกอบการนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้เป็นสักขีพยานนำในการรับประกันราคาต่อผลผลิตของชาวเกษตรกรเพื่อบ่ให้ชาวเกษตรกรเสียเปรียบเนาะเนาะก็หวังว่าปัญหานี้คงจะได้รับการแก้ไขไปด้วยดีก็ยังอยู่ในแขวงไซยบุรีคราวนี้นี่เป็นปคส.เมืองทองมีไซได้ศึกษาอบรมวัยหนุ่ม11คนที่มั่วสุมดื่มคอลลาเจนนำกระท่อมกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองทงมีไซรายงานว่าวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากองบัญชาการปคส.เมืองทงมีไซเพิ่นได้ศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มเป้าหมายที่ลงพิษในการมั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมและคอลลาเจนจำนวน11คนโดยการเข้าร่วมของพันตีวานอินทวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองทงมีไซมีพนักงานวิชาการวิชาเฉพาะองค์การปกครองบ้านผู้ปกครองพร้อมด้วยกลุ่มสาวหนุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมดื่มคอลลาเจนและดื่มน้ำกระท่อมเข้าร่วมพันตีหวานอินทวงศ์ได้ให้ฮู้ว่าวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองทงมีไซได้สมทบกับการแข่งขันที่เกี่ยวข้องลงกวดกาสถานที่มั่วสุมตามจุดต่างๆอยู่ในเทศบาลเมืองทงมีไซผ่านการลงกวดกาได้พบเพ้นและกักตัวกลุ่มสาวหนุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมดื่มคอลลาเจนและนำกระท่อมจำนวน11คน ทางนี้ก็เพื่อนในใส่เฮ็ดให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนั้นรับรู้และเข้าใจจำแนกได้สิ่งที่ผิดและถูกรับรู้ได้ถึงแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐผลให้และภัยอันตรายต่อภัยอันตรายของสิ่งเสพติดต่อทุกประเภทยาเสพติดทุกประเภทต่อผู้ที่เสพทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทวีเวียกงานการกวดกาควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่ภายในเมืองธงมีไซให้มีก็คือในทั่วสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติดหาประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบปลอดภัยเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเว้ารวมว่าเฉพาะกับเมืองธงมีไซดีขึ้นเป็นก้าวๆโอกาสนี้เจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะและเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองได้พร้อมกันเฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมต่อกลุ่มคนจำนวนดังกล่าวตีหลงพิษให้เขาเจ้าเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ตั้งหน้าปฏิบัติระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองให้เข้มงวดให้กลายเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่กลายเป็นคนที่ดีของสังคมในต่อหน้าข่าวจากเมนกำเนิดมาจากกองบัญชาการปคสเมืองธงมีไซแขวงไซยบุรีส่งมาไปทั้งแขวงบ่อแก้วอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วแม่นปคสแขวงบ่อแก้วจับตัวสแกมเมอร์ได้78ได้87คนมี8สัญชาติพร้อมโทรศัพท์นี่400กว่าหน่วยข่าวจากปคสแขวงบ่อแก้วรายงานว่าวันที่17นะวันที่27เดือนกรกฎาคมผ่านมาปคสแขวงบ่อแก้วนี่สามารถมั่งกลุ่มแก๊งซอโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้เคลื่อนไหวอยู่เมืองต้นเพิงซึ่งในนั้นสามารถจับตัวผู้ถือขาได้ทั้งหมด87คนเป็นหญิง13คนรวมมี8สัญชาติคือจีน4คนสัญชาติเวียดนาม69คนเป็นหญิง12คนสัญชาติเมียนมา4คนสัญชาติเอธิโอเปียปากีสถานอินเดียและมาเลเซีย9คนเป็นหญิง1คนและสัญชาติลาวอีก1คนสามารถยึดของกลางในการกระทำผิดได้ก็มีโน้ตบุ๊กนี่1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ133หน่วยโทรศัพท์มือถือ431หน่วยปัจจุบันผู้ถูกหาและเครื่องของกลางอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ก็คือฮู้แหละท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกอย่างเอาจริงเอาจังปราบปรามสกัดกั้นแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อโดยเฉพาะเป็นแก๊งสแกมเมอร์นี่ในขอบเขตตัวประเทศได้ดำเนินไปอย่างเป็นกระบวนที่เครื่องขวางแต่ก็ยังมีอย่างหลวงหลายเส้นเดียวกันเนาะพวกเราต้องมีสติระมัดระวังตัวเติมอีกในการดำรงชีวิตในการสำสมใส่ซื้อสังคมออนไลน์ก่อนจะกดยังลงไปก็ต้องได้มีการหินตองพิจารณาอย่างละเอียดที่ถ้วนสากลเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมพวกเราเองใส่พวกเรานี่แหละเป็นเจ้าการน้ำกันหากว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอยู่บนใดสงสัยก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวทีให้ท่วงทันเนาะข่าวต่อไปเว้าถึงเพิ่นได้ศึกษาอบรมสาวหนุ่มคึกขนองตัดต่อเอาหูบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปใส่ซองคอลลาเจนและก็มิ้นประมาทผ่านออนไลน์ข่าวปคสแขวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่3สิงหา2026นี้หรือว่า3สิงหานี่แหละเจ้าหน้าที่หน่วยวีซ่าเฉพาะกองบัญชาการปคสเมืองเวียงคำได้นำตัวเท่าไม่อยู่บ้านนาเราเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งผู้เกี่ยวได้นำใส่ซื้อสังคมออนไลน์ Facebook ตัดต่อรูปภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ติดใส่ซองคอลลาเจนสีบัวแล้วโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวในวันที่25กรกฎาที่ผ่านมาหันจนเกิดให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเฮ็ดให้เสื่อมเสียภาพพจน์ของกำลังป้องกันความสงบเป็นการแสดงพฤติกรรมที่บ่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคของรัฐและกฎหมายกำลังป้องกันความสงบเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเสียหายและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่บ่ดีการมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่และการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเฮ็ดให้เสียหายเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีเสียภาพพจน์ผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างถี่ถ้วนละเอียดแล้วเห็นว่าการกระทำ ของเท่าไม้ในครั้งนี้เป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายอาญาวางออกอย่างแท้จริงเป็นการกระทำผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง2017มาตรา168และมาตรา372ในสถานการสร้างความเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองเวียงคำจึงได้ให้ผู้เกี่ยวเฮ็ดบทบันทึกและรับสารภาพขอโทษต่อสังคมในการเผยแพร่ตัดต่อรูปภาพเจ้าหน้าที่ออกสู่สังคมทางออนไลน์ Facebook เนื้อหาสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นพร้อมทั้งให้ลบโพสต์ดังกล่าวออกจาก Facebook นะอันนี้ก็ยุล่าบ่เป็นมันบ่ทันผู้ฟังยุล่าบ่เป็นเด้แทนที่สิอยู่เหมาะๆแม่ๆสร้างความดีมีผลประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองก็บ่ไปเฮ็ดหยังจังซั่นแม่นบ่ไปเฮ็ดหยังแนวนั้นตัดต่อเอารูปเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแปะใส่ซองคอลลาเจนซึ่งเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งแล้วโพสต์ลงใน Facebook ของตนเองเฮ็ดให้เสียเกียรติเสียชื่อเสียงมินประมาทเจ้าหน้าที่ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานตัวจริงอยู่ในสังคมนี่ก็ผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาถ้าว่าผิดต่อประมวลกฎหมายอาญานี้ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วแม่นมีการลงโทษได้มีการลงโทษอันนี้นี่เพิ่นเพียงแต่เอามาศึกษาอบรมแล้วก็ให้ลบโพสต์ที่โพสต์ลงใน Facebook นั้นให้มันถูกต้องแท้นอกจากศึกษาอบรมกล่าวเตือนลบโพสต์แล้วก็ยังให้ปฏิบัติตามประมวลของกฎหมายอาญาตึมอีกต้องมีการปรับใหม่ใส่โทษอย่างเข้มงวดจึงจะเหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นจื้อไว้เด้อสาวหนุ่มวัยหนุ่มวัยรุ่นพวกเฮาฮู้อยู่ฮู้ใส่อยู่สังคมโซเชียลแต่บ่ฮู้จักใส่อันนี้ก็หมายความว่าไดฮู้ใส่แต่ใส่บ่เป็นประโยชน์เด้ใส่บ่เป็นประโยชน์ก็แม่นบ่ฮู้จักใส่แหละแทนที่สิติดต่อพัวพันกันติดต่อซื้อขายดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอันนี้สัมผัสเฮ็ดให้เสื่อมเสียบุคคลเสื่อมเสียเกียรติชื่อเสียงขององค์กรเสื่อมเสียเกียรติชื่อเสียงเสียภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รักษาความสงบให้แก่สังคมเนาะกระทรวงควรต้องได้ถูกปรับใหม่ใส่โทษอย่างเข้มงวดนั่นแหละพวกเขาต้องจื้อไว้บ่ควรเฮ็ดบ่ควรเอาไปเป็นแบบอย่างว่าซั่นซะก็ยังอยู่ในแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังแม่นเพิ่นได้เฮ็ดสัญญากับผู้ซื้อขายเล็กเศษเพื่ออัดซองวางของขบวนการลักลอบตัดสายไฟไปขายวันที่31กรกฎาคมนี้ไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์ของการไฟฟ้าเมืองทุรคมเมืองวังเพียงและเมืองเฟืองได้สมทบกับภาคส่วนอุตสาหกรรมการค้าปคส.และองค์การปกครองบ้านได้ลงเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับห้านซื้อขายเล็กเศษอยู่ภายในแต่ละเมืองเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐอุปกรณ์ที่ถูกลักมีทั้งเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟสายกราฟหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆแต่เมื่ออุปกรณ์ที่ถูกลักมาถูกนำไปขายแยกเป็นสิ้นส่วนหรือขายเป็นเล็กเศษมูลค่าที่คนให้ได้รับนั้นอาจเป็นเพียงรายได้จากโลหะส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความเสียหายตามมานั้นความเสียหายของระบบไฟฟ้าและสังต่อระบบไฟฟ้าและสังคมมันแม่นสูงกว่าหลายเท่าและการเซ็นสัญญาครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้านซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามหับซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากการลักลอบจังเล็ดขาดถ้าหากกวดพบจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและปัญหาการลักลอบตัดสายไฟและลักอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อแยกเอาทองหรือโลหะไปขายอาจบึง คือเป็นเพียงเรื่องการลักทรัพย์สินธรรมดาเพื่อหารายได้ของคนบางกลุ่มแต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทำดังกล่าวนั้นสามารถลุกลามไปถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเฉพาะการลักสายไฟหรืออุปกรณ์จากระบบไฟฟ้าสามารถนำไปสู่เหตุให้ไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดและส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเป็นบริเวณกว้างเนาะดีบ่ดีอาจถึงเสียชีวิตก็เป็นได้หมายความว่าเสียชีวิตนี่ได้เวลาเป็นหลักเลยนะหลังเทือกอาจไฟช็อตมาก็เฮ็ดให้เสียชีวิตได้นี่แหละโทษของการลักลอบแกะง่ายเอาระบบเครื่องของระบบไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นสายไฟบ่ว่าจะเป็นน็อตหรือเลขสารก็แล้วแต่นะแม่นพวกเฮาบ่ควรเฮ็ดนั่นแหละก็มีวัยหนุ่มสาวหนุ่มบางจำนวนบางคนไปลักลอบเอาก็เฮ็ดให้มีความยุ่งยากต่อสังคมบ้านเมืองเป็นบริเวณกว้างหาจงเป็นหูเป็นตาน้ำกันถึงอีกประชาชนเฮาเห็นอยู่บ่ใดเกิดขึ้นอยู่บ่ใดให้เฮียฮ้อนสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวทีผลกระทบมาบ่แม่นผู้เกี่ยวผู้เดียวได้เป็นวงกว้างเลยครอบครัวเฮาครอบครัวอื่นบ้านนี้เมืองนั้นระบบไฟฟ้าไฟฟ้าจนฮอดภาครัฐพุ่นแหละอัปประโยชน์นำเวลาในรายการร่วมทุกทิศสำหรับมื้อนี้ได้หมดลงแล้วบุญเทียงเกวีละวงผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านน้ำทาเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์1 7มื้อก็พบกัน7มื้อเนาะบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์6:30 7:00 พวกเขามีนัดพบกันนำเอาข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเราพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอังคารวันที่11สิงหาคม2026กุมกับมือแฮม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569เนาะท่านผู้ฟังในยามนี้ก็ฝนก็ตกลงมาเป็นจำนวนหลายแล้วในแต่ละมือก็ได้เนาะฉะนั้นก็ให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเก็บเมียนเครื่องของไว้บอนที่สูงว่าเบิ่งระดับน้ำของนี่ถือว่าเพิ่มปริมาณสูงขึ้นหลายได้ถ้าว่าปริมาณน้ำของสูงขึ้นแม่น้ำสาขาต่างๆก็ต้องสูงเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ใดอาศัยอยู่ตามแคมป์แม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำสาขาต่างๆให้เอาใจใส่เก็บเมียนสิ่งของไว้บอนที่สูงแล้วก็ยกย้ายไปอยู่บอนปลอดภัยเป็นการดีเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความเสียหายมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินพบกันมื้อนี้กับขอแสดงความเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายสายสมพรพรหมวิหารกรรมการ

สถาปนิกศพระดับชาติเพิ่นก็มีระเบียบการไหว้ทุกระดับชาติเช่นเดียวกันซึ่งรายการพวกเขาก่อนจะไปรับฟังข่าวอื่นๆก็มาฟังระเบียบการไหว้ทุกเกี่ยวกับระดับชาติเนาะอันนี้ก็เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติคณะผู้สอบสถาปนิกศพระดับชาติเพิ่นก็ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกทั่วประเทศนี่แม่นเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หาวันที่12สิงหาคม2026เนาะและตลอดระยะไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภทอันนี้ก็แม่นหนึ่งในข้อห้ามเนาะเพิ่นว่าระยะไหว้ทุกนี่5มื้อวันที่8หาวันที่12แม่นบ่ให้เฮ็ดหยังเนาะบ่ให้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงงานแข่งขันกีฬาศิลปะก็คือการบันเทิงทุกประเภทแล้วก็ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของภาครัฐและแนวลาวสร้างชาติสถาบันกบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าของลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8หาวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าของลาวประจำอยู่ต่างประเทศกะเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตนส่วนอยู่นครเวียงจันทน์แม้ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเนาะเพิ่นก็เริ่มมา2มื้อละเนาะมื้อนี้ก็วันที่11แล้วเด้มื้ออื่นก็เป็นมื้อทรงสักการละเพิ่นเริ่มมาแต่วันที่9เนาะแต่ว่าเพิ่นไว้อาลัยนี่เป็น4 5มื้อเริ่มแต่วันที่8แต่ว่าวางพวงมาลานี่มัน2มื้อมาละวันที่9วันที่10มื้อนี้ก็สืบต่อและเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่11แม่นมือวางพวงมาลาไว้อะไรอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่หอประชุมแห่งชาติตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ตอนบ่ายก็เริ่มแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.และนอกจากนั้นก็ให้บรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางนครหลวงบรรดาแขวงและองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าญาติมิตรที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้และพิธีสถาปนิกศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคือมื้ออื่นเนาะตอนบ่ายมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปอยู่ที่สนามหลวงหรือว่าเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะผู้สอบพิธีสถาปนิกศพระดับชาติเพิ่นก็ได้ออกระเบียบการไหว้ทุกดังที่รายการข่าวตะเม็ดการของพวกเขาได้เสนอให้ฮู้แล้วฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนประชาชนพลเมืองลาวจงเข้าร่วมในการปฏิบัติระเบียบการไหว้ทุกนี้เริ่มแต่วันที่8เป็นต้นมาเนาะฮอดมืออื่นวันที่12เนาะก็คือว่าแล้วว่า5วันนี้แม่นเอาทุงชาติทุงผักลงเคิงเสาแล้วก็ให้งดการจัดทุกกิจกรรมแหละเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันศิลปะกีฬาแล้วก็งานบันเทิงทุกประเภทเนาะถือว่าเป็นการสูญเสียข้างยิ่งใหญ่อีกข้างหนึ่งของประเทศลาวของพวกเขาสูญเสียการนำขั้นสูงของพรรคเวรัตสหายไสสมพรพรหมวิหารและในวันที่9สิงหาคมนี้กลับไปเบิ่งข่าวกันเนาะข่าวนี้ก็เกี่ยวกับการวางพวงมาลัยไว้อะไรหรือว่าการมาร่วมพิธีไว้อะไรของประเทศเพื่อนมิตรของพวกเขาโดยเฉพาะประเทศเวียดนามไอ้นอกของพวกเขาเพิ่นก็ได้ส่งประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะมาวางพวงว่ามาลาไหว้อะไรถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารแล้วก็เพิ่นได้เกิดเข้าเยี่ยมคำนับสหายทองลุนศรีสุริตอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่9สิงหาคมนี้อยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศก็ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายจนแท่งเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขันสูงพรรครัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาวางพวงมาลาไหว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้และสหายทองลุนศรีสุริตได้ต่างหน้าให้คณะบริหารศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลลาวศูนย์การเดียวลาวสร้างชาติและครอบครัวของสหายไสสมพรพรหมวิหารก็แสดงความซาบซึ้งและขอบใจต่อสหายเจนแทงมนที่ได้นำพาคณะผู้แทนขันสูงพรรคหลักและประชาชนเวียดนามไอ้น้องเดินทางมาร่วมพิธีวางพวงมาลาและไหว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายไสสมพรพรหมวิหาร
ซึ่งเป็นการบิแบง

0: เศร้าโศกเสียดายของภาครัฐและประชาชนบรรดาเผ่าทั้งเป็นการแสดงความเห็นใจแสดงถึงน้ำใจสายพงพันธุ์พิธามากอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษอันเสมอต้นเสมอปลายระหว่างสองภาคสองรัฐลาวเวียดนามซึ่งย้ำได้การนำสองภาคสองรัฐก็ได้ยั่งยืนว่าความสามัคคีการร่วมมือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสองประเทศลาวเวียดนามนั้นแมนเป็นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยและก็เป็นปัจจัยที่มีความหมายตัดสินเส้นของภารกิจปฏิบัติของแต่ละพรรคแต่ละประเทศถึงว่าสภาพการของโลกจะผันแปรไปอย่างสับสนก็ตามแต่สองประเทศยังตัดสินใจร่วมกันปกป้องรักษาและก็เสริมขยายสายพันธุ์พิเศษบริสุทธิ์พุทธพองใสแจ้งและหาได้ยากให้นับมือนับพัฒนาเข้าสู่ลงเหลือกในทุกคงเขียนเรียกงานสหายทองล้นศรีสุริติราคาว่าสหายไสสมพรพรวิหารนี่เป็นหนึ่งในบรรดาสหายการนำลักแรงของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวที่มีความหู้ความสามารถและเป็นแกนนำของศูนย์กลางพรรคในการนำพาซี่นำการปฏิบัติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ในปัจจุบันการเป็นผู้นำหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านอย่างมีหลักการของพรรคเป็นนักปฏิบัติที่มีน้ำใจรักศาสตร์อันสูงส่งและเป็นผู้นำที่ดีเด่นของพรรคของศาสตร์และตลอดชีวิตของสหายไสสมพรพลวิหารนี่เพิ่นก็ได้อุทิศสติปัญญาและก็เหื่อแห้งเพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศศาสตร์และความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและยามยังมีชีวิตอยู่สหายไสสมพรพลวิหารก็ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามถือเป็นบุรุษมิตรอันดับต้นในแนวทางการต่างประเทศของตนและก็มีความหักแพงสนิทสนมกับผู้นำพรรครัฐเวียดนามและยืนยันว่าในท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจและอะไรวอนอย่างสุดซึ่งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจะหั่นความเศร้าสลดใจและความอะไรหักต่อสหายไสสมพรวิหารให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารส่วนกลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวเหนียวแน่นพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคเข้าสู่ล่วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมส่วนสหายจนแท่งเงินก็ได้ต่างหน้าศูนย์กลางพรรคประธานประเทศรัฐบาลสภาแห่งชาติและแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายไสสมพรพรวิหารพร้อมทางที่ติราคาว่าสหายไสสมพรพรวิหารแม่นการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นผู้นำที่แสนเข้าลบหักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าตลอดชีวิตของเพื่อนได้เสียสละสู่ส่วนเพื่อความเป็นเอกราชของชนชาติสิทธิเสรีภาพความผาสุกของประชาชนและการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติการจากไปของสหายไสสมพรพรวิหารบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนล้านบรรดาเผ่าก็คือครอบครัวของสหายเท่านั้นหากยังเป็นการสูญเสียผู้เป็นเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่สหายไอ้น้องที่สนิทสนมที่สุดของพรรครัฐและประชาชนเวียดนามสหายไสสมพรพรวิหารย้ำได้ก่อสนับสนุนต่อภารกิจสั่งสาและปกป้องรักษาประเทศชาติและประชาชนเวียดนามและได้มีการประกอบส่วนสำคัญอย่างหลวงหลายเข้าในการสร้างสาหัดแน่นและพัฒนาสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ้นรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อบรรดาการอุทิศอันใหญ่หลวงของสหายไสสมพรพรวิหารในภารกิจการปฏิบัติในบ่อก่อนก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ปกปักรักษาสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันพรรครัฐและประชาชนเวียดนามขอแบ่งเบาความเศร้าสลดใจอันซึ้งและแบ่งปันความทุกข์โศกที่สุดมายังพรรครัฐคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสั่งศาสตร์ประชาชนลาวและครอบครัวของสหายไสสมพรพรวิหารและก็เชื่อมั่นว่าพรรครัฐและประชาชนลาวไอ้น้องก็คือครอบครัวของสหายไสสมพรพรวิหารจะผ่านพาความโศกเศร้าเสียดายอันใหญ่หลวงนี้โดยไวและก็สืบต่อภารกิจสร้างสาพัฒนาประเทศลาวให้นับมือนับเจริญหุ่งเหืองขึ้นไปเรื่อยๆและสองสหายการน้ำสองพรรคสองรัฐต่างก็ได้แสดงความหู้บุญคุณแล้วก็ขอบใจเป็นอย่างสูงต่อสองพรรคสองรัฐประชาชนสองชาติที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือล้ำค่าท่านการแล้วก็มีประสิทธิผลต่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของแต่ละประเทศในปัจจุบันและพร้อมกันที่ราคาสูง ต่อมาผลของการโฮมือระหว่าง2พรรค2รัฐในระยะผ่านมาสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีและพัฒนาก้าวเข้าสู่รองเหล็กในทุกกงเขตเวียกงานและก็ยืนยันว่า2ฝ่ายจะสืบต่อปกปักรักษาและก็เสริมขยายสายพวกพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนอุตสาหกรรมระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับสวยงามแตกดอกออกผลและบานโค้งขนมแกงตลอดไปอันนั้นก็แม่นในโอกาสที่สหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางมาเข้าร่วมวางความเวลาไว้อะไรต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประชาธิปไตยลาวประธานประเทศประธานสภาขออภัยประธานสภาแห่งชาติลาวในมือวันที่9สิงหานี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคำนับสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศลาวเนาะอยู่ที่ห้องประการส่วนกลางพรรคและในวันที่9สิงหานี้การน้ำขั้นสูงพรรคหลักและบรรดาองค์การกระทรวงทบวงกรมสำนักงานครอบครัวการนำอดีตการนำและพรรคส่วนต่างๆก็ได้พร้อมกันเข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการวางพวงมาลาครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและเคารพรักที่มีต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในคงเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติคณะทำพิธีที่เข้าวางพวงมาลาแมนคณะบริหารส่วนกลางพรรคนำโดยสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะทำงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศจากนั้นก็เป็นครอบครัวทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะทำงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศนำโดยท่านสหายทองลุนศรีสุริตเช่นเดียวกันคณะประจำสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลก็นำโดยสหายสอนใจศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะครอบครัวพรหมวิหารนำโดยสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินครอบครัวศรีพันดอนนำโดยสหายสอนใจศรีพันดอนคณะจากห้องการศูนย์กลางพรรคนำโดยสหายเพชรพรหมพิพัฒน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคและนอกจากนั้นยังมีคณะจากศูนย์การรับสร้างชาตินำโดยสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์การรับสร้างชาติแล้วก็ครอบครัวพรหมทัตครอบครัวนำโดยท่านคำพันพรหมทัตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คณะโฆษณาพรหมส่วนกลางพรรคนำโดยสหายคำพันเผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาพรหมส่วนกลางพรรคและต่อด้วยคณะจากห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีพร้อมนี้ก็ยังมีบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การครอบครัวการนำอดีตการนำพรรครัฐบรรดานักธุรกิจและก็บรรดาบริษัทห้างห้านก็ได้เข้าห่วงวางพวงมาลาไหว้อะไรถึงการจากไปของสายไซสุขคอนโบวิหารเช่นเดียวกันและในโอกาสเดียวกันนี้สายเจินแท่งเมินกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงพรรครัฐเวียดนามก็ได้เข้าวางพวงมาลาและไหว้อะไรต่อการจากไปของสายไซสุขคอนโบวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ถึงแก้วรรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026และการเข้าวางพวงมาลาและไหว้อะไรในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพพรรคและความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งของพรรคหลักและประชาชนเวียดนามไอ้น้องต่อการจากไปของผู้นำที่สำคัญของลาวสะท้อนให้เห็นถึงสายพันธมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างพรรครัฐและประชาชนเวียดนามประชาชนลาวในโอกาสเดียวกันนี้พลโทเลวันเตียนกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยพลโทเหวียนเจียงถังห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมคณะ ก็ได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไส้สมพรพรหมวิหารเช่นเดียวกันสำหรับสหายไส้สมพรพรหมวิหารนี้ได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่11ในวันที่8สิงหาคม2006เวลา 11:18 น.ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบในห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีและคณะพิศอบพิธีสาปฏิกิริยาระดับชาติตกลงไว้ทุกเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8หาวันที่12สิงหานี้อยู่หอประชุมแห่งชาติอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติละมือวันนับแต่วันที่9เนาะหาวันที่11เนาะเป็นเกี่ยวกับพิธีไหว้อะไรวางพวงมาลาอยู่หอประชุมแห่งชาติแล้ววันที่12จะเคลื่อนศพไปวางไปทรงสักการอยู่ที่สนามหลวงหรือว่าเดินพระราชหลวงนครหลวงเวียงจันทน์กระดังที่พวกเขาได้แจ้งข่าวเศร้าสลดใจไปแล้วเนาะทั้งคณะฮาปิซอบงานสาปนกิจศพระดับชาติเพิ่นกันมีระเบียบการไหว้ทุกออกมาเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หาวันที่12สิงหาคม2026ฉะนั้นก็ขอให้พวกส่วนราวทั้งชาตินี่แหละจงเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเข้าห่วมปฏิบัติเนาะโดยเฉพาะแม่นว่าระยะนี้หาวันที่12ก็ให้งดทุกกิจการนั่นแหละกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นการจัดงานต่างๆบันเทิงรื่นเริงกีฬาศิลปะรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเนาะจนกว่าจะมีพิธีทรงสการในวันที่12วันที่13ก็แม่นสืบต่อเฮ็ดเวียกปกติเนาะดำเนินงานเป็นปกติและตอนเช้าวันที่10สิงหาคือเมื่อวานนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติเช่นเดียวกันเนาะก็ไปเบิ่งบรรยากาศการเข้าวางพวงมาลาเช่นเดียวกันอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์การน้ำขันสูงภาครัฐกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงภาคส่วนต่างๆก็สืบต่อเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไส้สมพรพรหมวิหารและคณะทำอิฐกับแมนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานำพาโดยสหายท้องสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาคณะที่2ก็แม่นจากกระทรวงป้องกันประเทศนำพาโดยพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศต่อมาก็แม่นกระทรวงป้องกันความสงบนำพาโดยพลโทบรรทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความครบจากนั้นก็เป็นคณะสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติและครอบครัวตุนารมนำพาโดยสหายอนุภาพตุนารมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติคณะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนำพาโดยสหายนางสวนสวรรค์มิยาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะศูนย์กลางสาวนุ่มประสบเป็นวันลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหนุ่มลาวซึ่งนำพาโดยสหายทองรีศรีสุริศกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะกรรมการศูนย์กลางสาวนุ่มประสบเป็นลาวต่อด้วยคณะกระทรวงการเงินนำพาโดยสหายสุริวัตรสุวรรณจุ่มคำห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินต่อมาก็แมนคณะสถานเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวนำพาโดยสหายเมียนมึงเติมเอกอัครทูตวิสามัญผลงานเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามประจำลาวคณะกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำพาโดยสหายสันติสุขสิมมะละวงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและก็คณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงชุดที่9และชุดที่10พร้อมด้วยกองเลขานำพาโดยสหายนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติต่อด้วยคณะครอบครัวลาวเปาซ่งนาวงไซนำพาโดยสหายลาวเปาซ่งนาวงไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาตต่อมาเป็นครอบครัวภูมิสวรรค์ครอบครัวขุดไผ่ทูลนำพาโดยสหายศิลวงศ์ขุดไผ่ทูลอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาตและนอกนี้ก็มีคณะบรรณากระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงครอบครัวการนำและก็นักธุรกิจของรวมตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยฮักต่อการจากไปโดยมีวันกลับคืนมาของสหายไส้สมพรพรหมวิหารซึ่งสหายก็เป็นการนำขั้นสูงของพรรครัฐเป็นที่เคารพฮักของประชาชนบรรดาเผ่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีไหวพริบและเป็นผู้นำที่โดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นก็ได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติประกอบส่วนเขาในสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเว้าสปอร์ตองค์การนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนลำบรรดาเผ่าดังนั้นเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและก็แสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ่งต่อสหายชัยสมพรพระวิหารคณะบริหารส่วนกลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและส่วนกลางและรัฐสังชาติก็ตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันเนาะนับแต่วันที่8หาวันที่12สิงหาส่วนพิธีสาปนกิจศพแมนจะได้จัดขึ้นอยู่สนามหลวงหรือว่าเดินพระธาตุหลวงในตอนบ่ายเวลา13โมงของวันที่12สิงหาคือมื้ออื่นเนาะมื้ออื่นนี้อันก็แมนการเข้าร่วมพิธีไหว้อะไรหรือว่าวางพวงมาลาไหว้อะไรเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ่งต่อการจากไปของสหายชัยสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังอยู่ที่ข่าวเกี่ยวกับการไหว้อะไรเนาะต่อสหายชัยสมพรพรหมวิหารคราวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามคือตอนเช้าเมื่อวานนี้หรือว่าวันที่10สิงหาคม2016นี้อยู่ที่นครหลวงฮานอยคณะพรรคคณะนำสถานเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามนำโดยสหายนางคำเพาอื่นทวันเลขาคณะพักฐานเอกอัครทูตวิสามันภูมิหน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำเวียดนามก็ได้วางพวงมาลาและเขียนปื้มไว้ลายสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เสียชีวิตหรือว่าซีได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2016ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบ5แห่งรวมอายุได้70ปีเนาะส่วนแหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ก็แจ้งให้ฮู้ว่าบรรดาการนำผักลัดเมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์นี้ก็ได้มีพิธีเอาทุ่งลงเพื่อไหว้อะไรอย่างสุดซึ้งถึงการจากไปโดยบ่มีวันหวนกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติซึ่งเพิ่นจัดขึ้นในวันที่10สิงหานี้อยู่ที่ห้องว่าการปกครองเมืองมื่นเนาะทางนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณเคารพรักที่มีต่อสหายชัยสมพรวิหารซึ่งเพิ่นเป็นบุคคลนำที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเข้าในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในคงเขตนิติบัญญัติการนำเมืองมื่นก็ได้พร้อมกันก้มหัวไหว้ไล่เอาทุ่งลงเพื่อแสดงความภูมิคุณอันลึกซึ้งเพื่อให้คนหูหลังได้จดจำคุณงามความดีและแสดงความเคารพหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารอันนั้นก็เป็นข่าวๆที่พวกเขานำมาเสนอให้เพื่อนบรรยากาศแนวฟังในโอกาสนี้คณะนำพนักงานรัฐกรพลกรในทัวร์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าวสลนี้ก็แสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งก็ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาณโอกาสนี้ด้วยและการข่าวตามเหตุการณ์พวกเขาจะพาท่านไปเบิ่งข่าวอยู่ท้องถิ่นเนาะข่าวอยู่ท้องถิ่นข่าวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้อยู่ที่สมสรเมืองบุญใต้แขวงพงศาลีจัดพิธีประกาศตาแสงก็มีท่านบุญทวีสอสุกันกรรมการสำห้องกรรมการห้องเลขาพรรคแขวงพงศาลีผู้ซีนำเรื่องงานการเมืองนำพาแนวคิดของแขวงเนาะพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
1: ในพิธีทานคำลาดวงมาลัยห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองบุญไตได้ขึ้นรายงานย่อการสร้างตั้งแขวงอยู่เมืองบุญไตซึ่งบางตอนฐานใดกล่าวว่าเมืองบุญไตตั้งอยู่ทิศใต้ของแขวงพงศาลีห่างจากสำนักงานเทศบาลแขวง51กิโลเมตรทิศตะวันออกติดกับเมืองสัมพันธ์และเมืองคัวมีความยาว 71.70 กิโลเมตรทิศตะวันตกติดกับเมืองลาสปจีนมีความยาว32กิโลเมตรทิศเหนือติดกับเมืองบุญเนือและเมืองพงศาลีมีความยาว 62.50 กิโลเมตร ที่ใต้ติดกับเมืองนามอแขวงอุดมไซมีความยาว 22.50 กิโลเมตรมีเส้นทางหลวงแห่งชาติ1ปีผ่านเทศบาลเมืองเสื่อมต่อบรรดาเมืองและออกสู่แขวงอุดมไซมีเนื้อที่การปกครองทั้งหมด 1,402 กิโลตาเมตรและเป็นเมืองทางผ่านออกสู่ทางรถไฟจากนั้นต่างนาคณะหับผิดชอบการสร้างตั้งตาแสงได้ขึ้นผ่านมติตกลงว่าด้วยการสร้างตั้งองค์คณะพักหักฐานตาแสงคณะประจำพักเมืองตกลงเห็นดีสร้างตั้งองค์คณะพักหักฐานตาแสงบุญยงตาแสงรองนายตาแสงสัมพันธ์ตาแสงจากคำแดงตาแสงภูผาพึ่งและตาแสงสัมพันธ์ไซที่ขึ้นกับองค์คณะพักเมืองบนไตผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงว่าได้การสร้างตั้งตาแสงภายในแขวงพงศลีขึ้นมอบข้อตกลงโดยทานบุญทวีสอสุกันกรรมการสำหองศูนย์กลางภาครองเลขาภาคแขวงพงศลีผู้ที่นำเวียกงานภาคพนักงานขั้นแขวงขึ้นหับโดยทานทองสิงอินทแสงกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารงานภาคเมืองบนไตพร้อมนี้ยังได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการสร้างตั้งคณะภาคตาแสงผ่านมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งเลขาหองเลขาคณะภาคหาตาแสงเรื่องสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงพงศลี
0: อันนั้นก็แม่นข่าวข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะมาฮอดนี่ไว้ใช้พรแก่ผลไปรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานแล้วก็เข้าร่วมในการปฏิบัติระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หาวันที่2สิงหานี้ต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวมืออื่นก็จะเป็นมือทรงสักการแล้วมื้อนี้รายการข่าวตามเหตุการณ์ลาไปก่อนป้องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ถี่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การนำผักหลาดแหล่ผักส่วนต่างๆสืบต่อข่าววางพวงมาลาไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเวียดนามประกาศไว้อาลัยระดับชาติเป็นเวลา2 วันให้แก่สหายไซสมพร